0: แรงต่อภัยคุกคามรอบใหม่ของสหรัฐที่ประกาศจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียพูนสิริสิริมงคลปั่นคว้าแชมป์ครอสคันทรีอิริมิเนเตอร์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อเตรียมเงินทดรองราชการสำหรับจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์สูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือน
2: ทุกภาคส่วนระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านทันทีหลังระดับน้ำลดลงโดยเฉพาะการเก็บกวาดดินโคลนขยะฉีดล้างทำความสะอาดเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและเตรียมยกระดับระบบเตือนภัยด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือเซลบอสแคทระบบเตือนภัยอัตโนมัติเฉพาะจุดรวมถึงการนำเทคโนโลยีวันแมปและระบบจำลองสถานการณ์น้ำมาจัดทำฐานข้อมูลพิกัดความเสี่ยงเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดในการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที
3: แต่ละจุดเนี่ยมันจะมีความลึกที่แตกต่างกันแล้วเวลาน้ำมาปริมาณฝนกับระยะเวลาเนี่ยแจ้งเตือนเพิ่มเติมได้เลยว่าอันนี้เลนบอกแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เองฮะการเตือนก็ต้องมีเตือนหลายแบบเซลบอร์ดแคสต์เตือนทางโซเชียลมีเดียบางอย่างคือเตือนหลายช่องทางเพิ่มเติมว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะทีนี้เราก็ต้องดูแล้วเราว่าเส้นทางในการสื่อสารบางอย่างในบางจุดทำได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้ก็จะมีการทำตรงนี้ให้ละเอียด
2: ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอขอขยายวงเงินทดรองราชการฉุกเฉินเป็น100ล้านบาทพร้อมเตรียมบูรณาการงบซ่อมแซมบ้านเรือนจากปอพอประมาณ 88,000 บาทร่วมกับงบสมทบจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกประมาณ 49,000 บาทเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า33หลังคาเรือนที่เสียหายหนักเช่นเดียวกับนายธีรพัฒน์ทัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมเงินทดรองราชการจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 49,500 บาทเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้เร็วที่สุด
4: ก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วท่านบอกว่าท่านได้เตรียมไปแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของการเยียวยาตามระเบียบทางราชการแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะมีการชดเชยเนี่ย 88,600 บาทโดยภาพรวมนะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านว่ามีอุปกรณ์อะไรเสียหายบ้างอันนี้ขึ้นอยู่การสำรวจ
2: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภออบต.และเทศบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกทันทีประเภทเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือประกอบอาชีพเครื่องครัวที่ได้รับความเสียหายวงเงิน 6,700 บาทโดยจ่ายเป็นเงินสดทั้งนี้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องได้ที่อบต.เทศบาลและท้องที่ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านนฤมลอุดมพรรายงาน
0: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลด
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการ17จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมทุกมิติรับมือสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอีกระลอกในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำยมและแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้ประสานให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลางและพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือกำชับให้ดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยการบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนโดยให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อส่งกำลังสนับสนุนหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือให้ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังคนและเครื่องจักรให้พร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งประสบผลสำเร็จในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้าน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเสร็จสิ้นการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศแล้วโดยการเยือนออสเตรเลียมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีและความมั่นคงพร้อมสร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนออสเตรเลียส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมขยายความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนนอกจากนี้มีการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเอกสารความร่วมมืออีก4ฉบับครอบคลุมด้านวัฒนธรรมการศึกษาความร่วมมือระหว่างตำรวจและภาคเอกชนสะท้อนผลการสำเร็จของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนิวซีแลนด์กับประเทศไทยถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในช่วงค่ำวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกียรติรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด
1: ์ขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำภาคเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ในงานเจรจาจับคู่ธุรกิจณนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ต่อยอดความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA 3ฉบับพร้อมนำเอกชนไทยรายใหญ่ร่วมเจรจาธุรกิจกับนิวซีแลนด์ผลักดันมูลค่าการค้าเติบโต3เท่ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาหารพลังงานและเทคโนโลยีโอกาสนี้ไทยได้ประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักลงทุนด้วยนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและชูมาตรการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดอาเซียนกว่า700ล้านคน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ความมั่นใจโครงการ THAI Passport รักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการ THAI Passport แล้วกว่า1ล้านสิทธิ์จากเป้าหมายทั้งหมด5ล้านสิทธิ์ซึ่งระบบจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569นี้โดยโครงการนี้เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นขั้นตอนสำหรับด้านความปลอดภัยของข้อมูลตามเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย PDPA และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดโดยมีการใช้ระบบตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว
1: กรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวที่สวมสิทธิ์บัตรชมพูครบ50เขตแล้วพบมีบ้าน13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักงานเขตทั้ง50เขตตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรและรายงานจำนวนบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีบัตรสีชมพูหมายเลข7ครบถ้วนแล้วจากข้อมูลพบว่าใน50เขตมีจำนวนบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7รวมแล้วทั้งสิ้น 16,634 คนในบ้าน 1,066 หลังและจากการลงรายละเอียดรายเขตพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีการพักอาศัยเป็นไปตามเกณฑ์ปกติแต่มีอยู่9เขตที่ตรวจพบว่ามีบ้านซึ่งมีคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูหมายเลข7อาศัยอยู่เกิน16คนต่อหลังรวมทั้งหมด13หลังซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องว่าสถานที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงงานหอพักหรือบ้านเช่าแรงงานขั้นตอนต่อจากนี้กทม.จะเข้าตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีเสนาธิการกองทัพอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้เป็นวงกว้างและเด็ดขาดหลังสหรัฐประกาศจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยความพร้อมทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ รวมทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์กองทัพอิหร่านจะตอบโต้ภัยคุกคามรอบใหม่ของศัตรูด้วยความรุนแรงการลงโทษและความเสียหายที่หนักหน่วงขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเหมือนได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่สามารถเอาชนะอิหร่านด้วยการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงและอิหร่านต้องวางแผนรับมือและเอาชนะมาตรการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นธรรมนี้
0: ทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคริวิกแคว้นดนีโปเปตอฟทางตอนกลางของยูเครนถึง2ระลอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บมากกว่า130รายในจำนวนนี้อาการสาหัส29รายนายอเล็กซานเดอร์ฮันซาผู้ว่าการแคว้นดนีโปเปตอฟเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากอีก4แคว้นในยูเครนถูกสั่งไปยังเมืองคริวิกเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้ด้านประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนประณามการโจมตีครั้งนี้ของรัสเซียว่าเป็นการกระทำที่ไร้ศีลธรรมและน่ารังเกียจอย่างมากซึ่งไม่ต่างอะไรกับการก่อการร้ายพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกจัดการกับรัสเซียและยูเครนจะตอบโต้การโจมตีดังกล่าวอย่างแน่นอน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและอินโดนีเซียตกลงกันที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านแร่ธาตุพลังงานและเทคโนโลยีในการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมและการประชุมร่วมรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนและอินโดนีเซียควรคว้าโอกาสนี้ไว้และจีนมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในระดับสูงท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและการกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความร่วมมือและความมั่นคงของโลกทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งรวมถึงประเด็นทะเลจีนใต
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: สุจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CL International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียในการชิงเหรียญทองรายการคล้ายคอนทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายพูนสิริมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ปั่นเน่งเฉือนชนะโมฮัมหมัดซายาลีฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คล้อยคันทรีอิลิมิเนเตอร์ระดับเอเชียคอนติเนนตัลซีรีส์ซึ่งเป็นรายการสำคัญสำหรับเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกประเดิมสนามตบเอาชนะออสเตรเลียทีมอันดับ80ของโลก 3-0 เซต 25-15 25-15 25-18 ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียอันดับ57ของโลกในวันที่24สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ8คนหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกได้ชนะผ่านโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นครอบรองชนะเลิศไปเจอกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนชายเดี่ยวกุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023และรองแชมป์โลกปี2025แพ้ให้กับอเล็กลานิเยมืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-19 16-21 และ16-21หยุดเส้นทางแค่รอบ8คนด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากเดชาพลบาดเจ็บเข่าหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางรัตติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวรรณวรีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยเรียกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพม มาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส่โดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ94ของโลกเตรียมเปิดบ้านเจอกับเวียดนามอันดับ99ของโลกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา 20:00 น.พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอัน1พายุดีเปรสชันกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:38 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง48เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น

0: เพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอาคเนพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอาคเนคำว่าอาคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอาคเนในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอาคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอาคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอนเนน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพื้นที่น้ำแล้งและน้ำหลากแม้ประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่มากแต่ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีหากเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีโดยมีการวางแผนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้แม้ว่าในพื้นที่เดียวกันจะประสบปัญหาทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากวิธีที่สำคัญคือการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้เวลาน้ำหลากและเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเรื่องการเร่งฟื้นฟูพื้นที่จากอุทกภัยค่ะ
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจ

0: ่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านจะบรรเทาลงแต่ภารกิจที่ต้องดำเนินต่อไปคือการฟื้นฟูพื้นที่ที่จำเป็นต้องแข่งกับเวลารวมถึงการเตรียมรับฝนระลอกใหม่ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้อีกเช้านี้ติดตามรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับ
6: ครับสวัสดีครับผมชัยนรงค์ผู้ว่าน่านครับ
5: ครับท่านผู้ว่าครับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้ซึ่งทราบว่าเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแล้วตอนนี้ครับการฟื้นฟูเนี่ยดำเนินการไปอย่างไรบ้างแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆทั้งส่วนราชการและประชาชนยังไงบ้างครับ
6: ครับวันนี้เข้าสู่วันที่3ของ

0: สถานการณ์ฝนตกที่จังหวัดน่านซึ่งพื้นที่ที่ได้ผลกระทบนะครับมากที่สุดเนี่ยนะครับก็คืออำเภอปัวกับอำเภอท่าวังผานะครับจริงๆก็คือมีทั้งหมดเนี่ย9อำเภอด้วยกันครับแต่ปัวกับท่าวังผาเนี่ยก็จะหนักที่สุดครับ ก็มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ย3รายครับ ก็เป็นลักษณะของการฝนน้ำป่าพัดพาไปครับแล้วก็มีความเสียหายเนี่ย34ตำบล223หมู่บ้านนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยครับสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายลงน้ำที่ปัวกับท่าวังผาที่หนักๆตอนนี้ได้ลดลงแล้วครับเราก็อยู่ในช่วงของการเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็ถนนหนทางครับซึ่งสถานการณ์ก็ค่อนข้างหนักเพราะว่าในครั้งนี้เป็นน้ำป่าแล้วก็ได้พัดพาเอาเศษต้นไม้เศษกิ่งไม้แล้วก็ทิ้งคราบโคลนไว้เพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาแล้วก็เป็นดินภูเขาครับก็มากองทับถมอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ในบ้านเรือนของพี่น้องชาวอำเภอปัวเนี่ยเยอะอยู่ครับเราได้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับ12แห่งก็มีคนเข้าไปพักในคืนแรกแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้แยกย้ายกลับบ้านไปหมดละแล้วก็ไปอยู่บ้านญาติบ้างอะไรเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมีอยู่3รายนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะได้ดูแลช่วยเหลือเพื่อผลผู้เสียชีวิตตามระเบียบนะครับอย่างสูงสุดเลยครับพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังนะครับก็คืออำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเมืองน่านที่น้ำยังท่วมขังอยู
1: ่
0: แต่ว่าก็มีระดับที่ลดลงนะครับโดยเฉพาะอำเภอเมืองกับอำเภอภูเพียงเนี่ยน้ำลดลงไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับซึ่งก็จะต้องมีการเร่งฟื้นฟูด้วยเช่นกันครับส่วนอำเภอเวียงสาเนี่ยระดับน้ำจุดที่ยังสูงอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ที่เทศบาลตำบลกลางเวียงครับน้ำยังสูงอยู่ประมาณ2เมตรหมายว่าสูงกว่าพนังนะครับ2เมตรก็เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็มีบ้านเรือนของพี่น้องเป็นชุมชนอยู่กันกระจัดกระจายเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายหลังคาเรือนอยู่ด้วยกันครับตอนนี้เราก็เร่งระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำหน้าแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับ
1: ครับผมเมื่อวานนี้ครับเห็นท่านรองนายกท่านยศชนันเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยในการบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดพื้นที่ครับตอนนี้หน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยทหารมณฑลทหารบกที่38เองก็ตามเนี่ยได้ลงมาช่วยในการฟื้นฟูพื้นที่ยังไงบ้างครับ
0: ในครั้งนี้ได้ระดมทุกหน่วยงานครับทั้งหน่วยทหารทางชลประทานแล้วก็ทางที่ทำการปกครองนะครับท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอปพร.ก็เข้ามาทำกันหมดเลยเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าจากที่ทำกันไปได้เมื่อวานจนถึงวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราพบว่าไม่เพียงพอครับเพราะความเสียหายเยอะมากและพื้นที่เนี่ยกว้างมากเราได้ปรับแผนโดยการเพิ่มเครื่องจักรโดยทำการระดมมาจากจังหวัดข้างเคียงแต่ก็ไม่พอครับ ก็ได้มีการจ้างเหมาภาคเอกชนโดยระดมรถทั้งจากจังหวัดน่านเองภายในนั้นนะครับเครื่องจักรที่เป็นรถตักรถขุดรถเกรดเดอร์รถน้ำเนี่ยครับโดยเช่าเลยนะครับจ้างเหมาเช่ามาทำงานแล้วก็เอาจังหวัดข้างเคียงมาด้วยครับเพื่อที่จะเร่งระดมในการทำความสะอาดในพื้นที่ของปัวแล้วก็ท่าบางผาให้เร็วที่สุดครับก็คาดว่าจะใช้เวลาอันนี้ต้องทำแข่งเวลานะครับ เพราะว่า
1: เดี๋ยวโคลนจะ
0: เราจะปล่อยนานไม่ได้ถ้าโคลนแห้งปุ๊บเนี่ยอันนี้จะยากเลยครับ ก็กะว่าจะต้องทำให้เสร็จภายใน 4-5 วันไม่เกินนี้ครับ
1: ครับผมเห็นมีภาคประชาชนอย่างองค์กรทำดีของพี่บุ๋มปนัดดาเข้าพื้นที่ไปช่วยด้วยอันนี้เป็นกำลังสำคัญเลยไหมครับในการช่วยเหลือครับ
0: อ๋อครับผมต้องขอขอบคุณองค์กรสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ซึ่งครั้งนี้ก็ได้เข้ามาช่วยจังหวัดน่านคนละไม้คนละมือเยอะมากนะครับตั้งแต่สมาคมเจ็ตสกีนะครับซึ่งก็ได้ส่งเจ็ตสกีมา20ลำสำหรับในการเข้าไปช่วยส่วนหน้าลำเลียงผู้คนออกมาทั้งมูลนิธิทั้งองค์กรซึ่งผมองค์เก่าไม่ได้ทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณมากเลยที่ได้มาช่วยจังหวัดน่านขณะนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่กันเยอะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการ ฟื้นฟูด้วยครับ
1: ครับท่านผู้ว่าครับทราบว่าในวันนี้ครับจะมีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับข้าวของของประชาชนที่เสียหายเป็นวันแรกด้วยใช่ไหมครับ
0: อ๋อยังครับยังครับ
1: ครับ
0: ก็ตอนเนี้ยคือเราทำควบคู่กันไปคือหลักๆตอนนี้คือการฟื้นฟูก่อนครับ
1: ครับ
0: ฟื้นฟูเพื่อคือชาวบ้านตอนนี้ก็ยังเก็บกัดบ้านตัวเองยังไม่เรียบร้อยเลยครับเพราะนั้นเขาต้องเร่งทำตรงส่วนนี้ก่อนแต่ว่าทางจังหวัดตอนนี้เราก็เร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายครัวเรือนแล้วก็รายตัวบุคคลซึ่งเราก็จะกำหนดจ่ายเงินเนี่ยก้อนแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่วันเสาร์นะครับเป็นต้นไปครับเพื่อที่จะให้เงินก้อนแรกเนี่ยถึงมือพี่น้องชาวน่านให้มากที่สุดครับเงินก้อนแรกเป็นเงินเยียวยาที่จ่ายได้ทันทีก็คือค่าเครื่องนุ่งห่
1: ม
0: ค่าเครื่องนอนแล้วก็ค่าเครื่องมือเครื่องครัวครับรวมกันแล้วเป็นเงิน 6,700 บาทครับก้อนเนี้ยก็คือไม่ต้องใช้เวลาอะไรไม่ต้องสำรวจอะไรก็เพียงแต่ว่ากรอกแบบฟอร์มแล้วก็ไปยื่นไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือที่อบต.เลยครับจะมีแบบฟอร์มรอไว
1: ้
0: แล้วเราจะนัดวันสำหรับที่จะมาให้รับเงินอีกทีนึงครับ
1: ครับแต่ว่าก้อนแรกนี่ก็ยังไม่ได้ภายในวันนี้ถูกไหมครับ
0: ยังครับยังครับยังครับเพราะว่าคือ1ต้องมีการให้มากรอกแบบฟอร์มครับตอนนี้ชาวบ้านก็ยังไม่มีกระจิกกระจายกันจะมานะครับเพราะว่าต้องรีบทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเองก่อนครับ
1: ครับผมครับท่านผู้ว่าครับจากพยากรณ์อากาศนะครับคาดว่าในวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์23เนี่ยครับจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านอีกระลอกนึงครับตอนนี้ทางชลประทานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆเตรียมวางแผนวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดซ้ำได้ยังไงบ้างครับ
0: ครับคือสิ่งที่เราจะต้องมีการปรับการทำงานเนี่ยก็คือการเฝ้าระวังครับในเรื่องของสัญญาณระดับน้ำที่จะสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยก็คือที่อำเภอปัวเนี่ยมันเป็นช่วงกลางดึกครับคือ2:00ถึงช่วง6:00เช้าเป็นช่วงที่ทุกคนหลับกันอยู่ถึงแม้จะมีเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ทันการครั้งนี้เนี่ยได้นะครับเพื่อให้ทุกพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าติดตาม ระดับน้ำจากโทรมาตรนะครับแล้วก็ระบบแอปพลิเคชันระบบที่ในนั้นที่เราได้ตั้งระบบไว้ในภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับก็คือต้องจัดเวรยามนะครับเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนในการมอนิเตอร์แล้วก็สร้างระบบการแจ้งเตือนทั้งระบบที่มันไฮเทคนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซลล์บอร์ดชาร์จหรือว่าตามเพจประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็แบบโลเทคครับโลเทคนี่คืออันนี้ถือว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากนะครับได้ผลมากเลยก็คือการตีคล้องร้องเปล่านะครับแล้วก็การที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็เครือข่ายในพื้นที่เนี่ยได้ไปแจ้งให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนครับเพราะว่าที่น่านเนี่ยบางพื้นที่อยู่บนเขาห่างไกลหรือบางบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ห่างไกลนะครับก็ต้องใช้ในการที่จะไปส่งข่าวแล้วไปแจ้งเตือนถึงที่ครับ
1: ครับผมตอนนี้ครับท่านนายกท่านได้แสดงความห่วงใยมายังไงบ้างพอทราบว่าวันอาทิตย์เนี้ยท่านก็มีกำหนดจะไปลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยครับ
0: ครับท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดมาน่านในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับในช่วงเช้าท่านก็ได้ห่วงใยตั้งแต่วันแรกเลยครับที่เกิดเหตุท่านก็ได้โทรมาให้กำลังใจแล้วก็โทรมาเพื่อที่จะกำชับให้การช่วยเหลือคือพี่น้องชาวน่านเนี่ยให้ดีที่สุดครับท่านได้เน้นย้ำเรื่องของอาหารการกินนะจะต้องมีในการแจกให้ครบทุกมื้อทั้ง3มื้อครับแล้วก็อาหารก็ให้จัดให้ดีนะครับเพราะให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งตรงนี้จังหวัดเราก็ได้มาทำระบบในการแจกจ่ายอาหารมีระบบครัวกลางแล้วก็มีครัวที่กระจายอยู่ตามอำเภอแล้วก็อบต.เทศบาลทุกแห่งอันนี้ไม่นับรวมถึงองค์กรสาธารณกุศลหลายๆองค์กรมูลนิธิหลายมูลนิธิที่เข้ามาลงถึงกาชาดด้วยที่ได้มาตั้งโรงครัวครับ
1: ครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยเราฟังถึงการดำเนินการของจังหวัดไปน่าจะครบถ้วนละสุดท้ายครับผมฝากถึงประชาชนครับที่ตอนนี้ทั่วประเทศเลยกำลังมีน้ำใจหลั่งไหลมาต้องการบริจาคสิ่งของมาช่วยทางจังหวัดน่านครับตอนนี้เราอยากได้อะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ขอเน้นย้ำว่ายังไม่จำเป็นเราไม่ขอรับส่งมาในช่วงนี้ครับผม
0: ตอนนี้เราได้เปิดช่องทางนะครับเนื่องจากว่าการรับบริจาคเนี่ยมีปีพี่น้องนะที่ต้องการที่จะส่งความช่วยเหลือมาให้จังหวัดน่านเราก็เปิดรับครับทั้งในเรื่องของงบประมาณนะครับท่านจะโอนมาเป็นเงินก็ได้เราก็ได้เปิดบัญชีของจังหวัดไว้รองรับหรือจะเป็นสิ่งของเข้าของต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ที่อยากได้นะครับที่จะได้ใช้ประโยชน์เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวอาหารแห้งนะครับเพราะว่าจะเก็บได้นานครับ พวกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกระป๋องต่างๆครับเราเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินครับ โดยมีหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับกับหมายเลข666-1920-521ครับ666-1920-521ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่านปี2519ครับ
1: ครับผมแต่ว่าตอนนี้อะไรที่ยังไม่จะเป็นอย่างเสื้อผ้าเนี่ยครับใหญ่เพิ่งส่งมาดีกว่าถูกไหมครับผม
0: เสื้อผ้าได้นะครับคือเรารับทั้งหมดครับเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นความต้องการอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าในครั้งนี้พอน้ำพัดพามาอย่างรวดเร็วเนี่ยเสื้อผ้าไปหมดเลยครับข้าวของในบ้านเครื่องใช้ข้าวของโต๊ะเก้าอี้อะไรไปหมดเลยครับวันนั้นจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ท่านมีของอยู่แล้วแล้วก็ต้องการที่จะบริจาคให้กับทางจังหวัดส่วนรับบริจาคของเราจะอยู่ที่สารกลางจังหวัดครับ
1: ครับผมก็ฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับตอนนี้สำคัญที่สุดข้าวสารอาหารแห้งครับผมสามารถช่วยส่งไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับผมก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านชัยนรงค์วงใหญ่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับที่มาบอกเล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์แล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่การช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวน่านทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานขณะนี้ด้วยทราบว่าทุกคนเนี่ยเหนื่อยและทำงานกันเต็มที่มากเพื่อให้วิกฤตครั้งนี้ผ่านพ้นไปครับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าครับ
0: ครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ผู้ทบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
3: ์จังหวัดนราธิวาสเตรียมเปิดศูนย์คัดแยกผลไม้5แห่งเพื่อขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569พร้อมขยายตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ลดต้นทุนการขนส่งสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกรในพื้นที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้จากรายงานค่ะ
4: จังหวัดนราธิวาสเตรียมความพร้อมรองรับผลไม้ฤดูกาลผลิตปี2569อย่างเป็นระบบตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านการตลาดลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดได้แก่ทุเรียนลองกองมังคุดและเงาะซึ่งล้วนเป็นพืชสร้างรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดคาดว่าผลผลิตทุเรียนจะมีประมาณ 17,000 ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนขณะที่ลองกองคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 6,600 ตันจึงต้องเตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการรวบรวมการกระจายสินค้าและการตลาดอย่างครบวงจร
5: เราจะเปิดศูนย์คัดแยกผลไม้นะครับตอนนี้วางแผนว่าจะเปิดอยู่ประมาณ5อำเภออำเภอแรกก็คืออำเภอบาเจาะนะครับศรีสาครนะครับละแงะแกแนะและสุกิรินนะครับศูนย์คัดแยกผลไม้นี่ก็จะช่วยเกษตรกรรายย่อยนะครับที่ไม่สามารถเอาผลไม้มาจำหน่ายให้กับลงในพื้นที่ได้นะครับจะช่วยทางศูนย์คัดแยกแต่ละศูนย์นี่จะมีเงินทุนอยู่ประมาณศูนย์ละประมาณ1ล้านบาทนะครับในการช่วยจะช่วยรับซื้อผลไม้แล้วก็นำไปขายต่อให้กับทางลงหรือทางแผงผลไม้ต่อ
4: นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกแล้วจังหวัดยังเร่งขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้ผ่านระบบออนไลน์โดยได้รับการสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้จากกรมการค้าภายในจำนวน 6,500 ใบรวมทั้งนำกล่องที่เหลือจากปีก่อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งผลไม้ถึงผู้บริโภคขณะเดียวกันยังประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานเพื่อลดค่าระวางขนส่งผลไม้ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้นราธิวาสในตลาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที
5: ่นี่คือภาพที่จะช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรในภาคราชการนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางคุณรุสกีเจ้าอุเซงโดยเฉพาะมาช่วยเปิดรับซื้อทุเรียนและผลไม้อื่นๆที่ตำบลละหานอำเภอยี่งอนในภาพรวมก็ด้วยความร่วมมือทางส่วนราชการนะครับแล้ว แล้วก็ภาคเอกชนน่าจะบรรเทารูปปัญหาการกระจายผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี
4: การบริหารจัดการผลไม้ของจังหวัดตราธิวาสไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตตามฤดูกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของรัฐบาลโดยมุ่งสร้างกลไกให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมจังหวัดตราธิวาสจึงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไม้สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคพร้อมผลักดันผลไม้คุณภาพของนราธิวาสสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเป้าหมายสำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรควบคู่กับการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
3: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDsเป็นปัจจัยที่คุกคามสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมหกรรมสุขภาพ Healthy Happy Life รู้ทัน NCDs เพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพคนทุกวัยด้วยการปรับพฤติกรรมก่อนป่วยสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยผ่านมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวิตมีสุขหรือ Healthy Happy Life ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในแต่ละปีเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแบบครบวงจรทั้งนิทรรศการและพูดให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า30หน่วยงานรวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ควบคู่กับ2สคือการลดลักเลิกสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมกับการบริการตรวจสุขภาพฟรีที่มีทั้งการคัดกรองโรคเบื้องต้นการประเมินสมรรถภาพทางกายและคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพของตนเองและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาว
7: จริงๆในส่วนของการจัดมหกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการรวบรวมนะครับผู้มีส่วนร่วมก็คือเป็นชมรมที่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตในส่วนของการผลักดันนะครับส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายและก็กิจกรรมยามว่างนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หันมาใจเอาใจใส่ในส่วนของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนะครับให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดมหกรรมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมชมรมทั้ง21ชมรมนะครับซึ่งอยู่กับเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการรวบรวมให้เห็นว่าเรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะดำเนินการให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพครับ
6: เทศบาลนครภูเก็ตเชื่อว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ควรจะเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืนเพื่อร่วมกันก้าวสู่การมีสุขภาพดีชีวิตมีสุขและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะการเพิ่มโควต้าฟุตบอลโลก2030จาก48ทีมเป็น64ทีมอาจเพิ่มความหวังให้ทีมชาติไทยได้เข้าใกล้เวทีฟุตบอลโลกมากขึ้นแต่โอกาสครั้งนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่และทีมชาติไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: หลังจากที่จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟีฟ่าจะมีการหารือถึงแนวทางเพิ่มทีมในฟุตบอลโลก2030รอบสุดท้ายจาก48ทีมเป็น64ทีมแม้เพิ่งมีการปรับรูปแบบการแข่งขันจาก32ทีมเป็น48ทีมในฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกขณะที่สื่อและกูรูฟุตบอลหลายสำนักคาดการว่าทวีปเอเชียอาจได้รับโควต้าเพิ่มจากเดิม8ทีมครึ่งเป็น11ถึง12ทีมซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ทีมชาติไทยได้ลุ้นผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกได้มากยิ่งขึ้นด้านแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าหากมีการเพิ่มจำนวนทีมจริงถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหลายชาติที่ยังไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเพราะจะเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละประเทศเร่งพัฒนาวงการฟุตบอลของตัวเองทั้งในระดับลีกและระดับเยาวชนและมองว่าทีมชาติไทยจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับดังกล่าวโดยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปจะเริ่มวางแผนเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหลายคนได้ลงสนามเพื่อค้นหานักเตะที่มีศักยภาพดีที่สุดก่อนสร้างแกนหลักของทีมในระยะยาวและเปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ที่ทำผลงานได้ดีในช่วง4ปีข้างหน้าเข้ามาผสมผสานกับทีมชุดนี้ด้วยขณะที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหากมีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและยกระดับการแข่งขันไทยลีกให้มีความเข้มข้นขึ้นซึ่งจะทำให้เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงความฝันอีกต่อไป
7: ไม่ว่าจะเป็น48 32หรือ64ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราก็ต้องลุ้นก็น่าลุ้นการที่64เนี่ยถ้าเราไม่พร้อมมันก็ยากฉะนั้นพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเราก็ต้องวางแผนทั้งระบบนะไม่ว่าจะเป็นกราสรูทหรือเยาวชนเองหรือในลีกของเราวันนี้ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะที่คิดว่าจริงๆเรามันไม่ได้หนีกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่า
8: ทั้งนี้หากฟีฟ่าเดินหน้าเพิ่มจำนวนทีมในฟุตบอลโลก2030จริงโอกาสของทีมชาติไทยในการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก็จะเปิดกว้างมากขึ้นแต่โอกาสดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับการวางแผนและพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบทั้งการสร้างนักเตะรุ่นใหม่การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันไทยลีกการเตรียมทีมชาติอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง4ปีนับจากนี้เพราะฟุตบอลโลกอาจไม่ได้เป็นเพียงความฝันที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปหากทุกภาคส่วนร่วมกันเปลี่ยนโอกาสครั้งนี้ให้เป็นเป้าหมายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีจะพูดคุยกับดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งทักทายมาจากนิวซีแลนด์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าส่งเสียงมาไกลจากเมืองออกแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะดิฉันกำลังอยู่ในคณะติดตามท่านนายกมาเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วงระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมค่ะ
1: แน่นอนครับว่าวันนี้ผมคงต้องขอให้ท่านโฆษกเล่าเรื่องการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการแต่ว่าอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกขอเป็นเรื่อง THAI Passport ซึ่งเราได้ยินข่าวมานานแล้วและหลายคนก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวแล้วก็ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้าถึง AI จริงๆกันสักทีนะครับท่านโฆษกครับเล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport เนี่ยคืออะไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
2: โครงการ THAI Passport ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยนะคะเข้าถึงการใช้เทคโนโลยี AI อย่างเท่าเทียมดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ใช้ AI โมเดลต่างๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น ChatGPT เป็น Gemini หรือว่าเป็น Claude นะคะบางคนก็ใช้แบบฟรีแต่ที่เหนือกว่าฟรีเนี่ยที่จะอยากจะได้ประสิทธิภาพสูงกว่านั้นมันก็ต้องจ่ายตังค์ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใช้ AI โมเดลหลายๆชนิดด้วยกันแต่ว่าใช้แบบจ่ายตังค์เดือนนึงนี่ก็หลายพันซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีงบประมาณไม่มากโอกาสที่เราจะเข้าถึง AI โมเดลดีๆเนี่ยมันก็น้อยกว่าคนอื่น
1: แล้วโครงการนี้จะช่วยยังไงแล้วจะได้ใช้ AI ยังไงครับท่านโฆษก
2: โครงการนี้นะคะจะได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมี30โมเดลเอาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ChatGPT เป็น Claude เป็น Gemini เป็น Grok Sona Deep Research หรือคนที่ชอบทำกราฟิกก็คงจะชอบนาโนบานาน่านะคะและยังมีอีกหลายอย่างมากถ้าท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนใน THAI Passport ผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า de.aipass.net ก็ไปกรอกข้อมูลตามที่ระบบเขาขึ้นมาให้กรอกนะคะก็จะได้เข้าถึงการใช้30โมเดลนี้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค่ะเราเปิดให้5ล้านคนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังให้มาลงทะเบียนไปบอกลูกหลานเราจะได้เข้าถึง AI เข้าถึงโมเดลดีๆเดียวที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยแล้วที่สำคัญก็คือมี AI แล้วเราจะได้นำสิ่งนี้ละค่ะเป็นจุดที่เราจะได้หาความรู้เพิ่มเติมยกระดับศักยภาพซึ่งนี่คือเป้าหมายของรัฐบาลค่ะอยากให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียม
1: พี่น้องประชาชนที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนแล้วก็การใช้งานนะครับได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล call center โทร020210300หรือว่าจะอีเมลก็ aipass@bde.go.th อีกครั้งนะครับaipass@bde.go.th หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ de.aipass.net ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่พูดคุยกับผมตรงมาจากนิวซีแลนด์นะครับท่านโฆษกครับในการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการหนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรบ้างแล้วก็ผลการเยือนเป็นยังไงครับ
2: เริ่มต้นที่ออสเตรเลียท่านนายกแอนโทนีอัลบาเนซีได้เชิญนายกอนุทินให้มาออสเตรเลียซึ่งนับเป็นนายกรัฐมนตรีท่านแรกในรอบ14ปีค่ะและในปีหน้าความสัมพันธ์ทางการทูตก็จะมีอายุครบ75ปี ไทยและออสเตรเลียในครั้งนี้นะคะเราก็จะตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ที่ปัจจุบันนี้เราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันอยู่แล้วแต่จะเดินหน้าต่อเนื่องและสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของทั้งคนไทยและคนออสเตรเลียค่ะ
1: แล้วผลประโยชน์ที่ได้จากการเยือนออสเตรเลียเป็นยังไงครับ
2: เรื่องแรกที่เอาให้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของความมั่นคงค่ะเราได้ลงนามที่จะร่วมมือกันจัดการปราบปรามกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งหมายถึงอาชญากรรมออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์ค้ามนุษย์ยาเสพติดและก็ฟอกเงินค่ะซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ไทยกับออสเตรเลียที่จะร่วมมือกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะแต่เราจะร่วมมือไปกับพหุภาคีภูมิภาคอื่นๆและเครือข่ายต่างๆทั่วโลกค่ะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะออสเตรเลียแม้ว่าจะมีประชากรไม่มากประมาณ27ล้านคนแต่ว่าเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะเขาเป็นอันดับ9ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าของไทยในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าอยู่อันดับที่11ของออสเตรเลียค่ะเรียกว่าการมาเยือนครั้งนี้นะคะนอกจากกระชับความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วเราต้องการที่จะยกระดับให้มันเกิดผลลุล่วงอย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ถ้าคุณผู้ฟังติดตามข่าวนะครับก็คงจะทราบนะครับว่าในการเยือนออสเตรเลียหนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือกับแคนวาเพื่อผลักดันCreative Economy ไปสู่ตลาดโลกนะครับโดยได้ไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่Canva เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับก็ได้พบกับผู้ร่วมก่อตั้งได้พบกับCEOของเขานะครับมีการหาลือร่วมกันว่าจะมีการส่งเสริมให้มีการนำงานออกแบบนำองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแล้วก็ผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยนำไปใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้านะครับเพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบดิจิทัลแล้วก็ AI ให้กับ SME ของไทยด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงเครื่องมือแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับก็เป็นการต่อยอดนะครับเรื่องของ THAI Passport ที่ท่านโฆษกได้เล่าให้ฟังตอนต้นรายการนะครับจากออสเตรเลียท่านนายกก็เดินทางต่อไปที่นิวซีแลนด์การเยือนหนนี้สำคัญยังไงแล้วก็มีแนวทางจะร่วมมืออะไรต่อไปบ้างครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: การมาเยือนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีที่นายกรัฐมนตรีไทยมาเยือนนิวซีแลนด์และในปีหน้าความสัมพันธ์ทางการทูตของเราก็จะมีอายุครบ70ปีในโอกาสนี้รัฐบาลจึงตั้งเป้าที่จะยกระดับความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วให้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สิ่งที่จะจับมือไปด้วยกันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับไทยออสเตรเลียนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของความมั่นคงเราจะจับมือกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์ค้ามนุษย์ยาเสพติดฟอกเงินต้องร่วมมือกันจัดการค่ะเรื่องเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะที่อยากจะให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มเป็น3เท่าภายในปี2045ซึ่งนั่นหมายถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารพลังงานและเกษตรยั่งยืนค่ะการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกได้พบกับเอกชนที่เป็นบริษัทใหญ่ระดับโลก2บริษัทด้วยกันทางด้านการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าเกษตรนายกก็ได้เชิญให้2บริษัทนี้มาลงทุนในประเทศไทยเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของฝ่ายไทยแล้วฝ่ายนิวซีแลนด์ก็จะได้ใช้โอกาสนี้ในการเจาะตลาดภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์อย่างมากค่ะไปทางเหนือก็ต่อไปยังลาวจีนได้มาใต้ก็ต่อไปมาเลเซียสิงคโปร์ทางซ้ายก็ไปมหาสมุทรอินเดียทางขวาก็ไปมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมในเรื่องของการเกษตรและการเป็นศูนย์กระจายสินค้าด้วยนะคะ และยังมีเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน2ประเทศนะคะปีหน้ามีนาคมการบินไทยจะเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์เลยค่ะ
1: ครับต้องถือว่าการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในทุกมิติแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อไทยเราอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการเยือนอย่างเป็นทางการหนนี้ในเพจไทยคู่ฟ้านะครับกลับมาที่บ้านเราบ้างครับจากการที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านท่านนายกได้ฝากความห่วงใยมาด้วยใช่ไหมครับ
2: ท่านนายกห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมอย่างมากแม้จะอยู่ต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามและสั่งการอย่างใกล้ชิดท่านห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยอาหารการกินการอพยพการเข้าไปฟื้นฟูเส้นทางที่ถูกตัดขาดก็ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่เรื่องงบประมาณก็พร้อมที่จะดูแลเพื่อที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดค่ะ
1: แม้ว่ายังติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศนะครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่บูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การดำเนินชีวิตของประชาชนจังหวัดน่านกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากทราบหรือว่าสนใจนโยบายหรือการดำเนินการของรัฐบาลรวมถึงภารกิจสำคัญสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกเราเข้ามาได้นะครับผ่านเพจไทยคู่ฟ้าผมจะขอให้ท่านโฆษกนำมาตอบให้เคลียร์ในรายการทุกเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์สำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกลาคุณผู้ฟังจากนิวซีแลนด์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI

วันนี้เรามาพูดถึงเหตุการณ์อุทกภัยนะครับซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์อุทกภัยเนี่ยน้ำท่วมนะครับก็จะมีทรัพย์สินที่ลอยกระจัดกระจายอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเงินทองทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่าเหล่านี้เนี่ยนะครับมันนะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เป็นขยะหรือว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เจ้าของสละทิ้งนะครับแต่เป็นทรัพย์สินหายที่เจ้าของยังไม่ได้สละเจตนาการครอบครองโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาสละการยึดถือไว้เพียงชั่วคราวเพราะฉะนั้นหากมีผู้ใดเก็บได้ไปโดยทุจริตนะครับอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานใดนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของนั้นกำลังติดตามอยู่หรือไม่หากเจ้าของกำลังติดตามอยู่นะครับผู้นั้นเนี่ยอาจจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ซึ่งจะต้องระวางโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับและอาจจะต้องรับโทษหนักขึ้นตามพฤติการความร้ายแรงของการกระทำความผิดนั้นๆ นะครับหากเจ้าของเลิกติดตามก็อาจจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินหายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2นะครับซึ่งจะต้องรับโทษกึ่งหนึ่งถ้าเป็นการลักทรัพย์ในลักษณะที่นะครับลักในที่เกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติทำนองนั้นหรือลักในเวลากลางคืนหรือลักในสถานที่ราชการหรือเคหสถานเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงมีเหตุฉกรรจ์นะครับต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับตามมาตรา335แต่ถ้ามีการกระทำลักษณะดังกล่าวตั้งแต่2กรณีขึ้นไปอย่างเช่นร่วมกันลักทรัพย์ในที่อุทกภัยหรือลักทรัพย์ในเคหสถานในบริเวณที่มีอุทกภัยหรือภัยพิบัติทำนองนั้นนะครับจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาทนะครับหากเป็นการกระทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือนะครับเครื่องกลเครื่องจัดของผู้ประกอบอาชีพกสิกรรมที่มีไว้สำหรับประกอบกสิกรรมนะครับจะต้องระวางโทษจำคุกหนักขึ้นตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทครับและหากใช้ยานพาหนะนะครับเพื่อสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมจะต้องระวางโทษหนักขึ้นในมาตรานั้นอีกกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นของมีค่านะครับไม่ใช่ลาภลอยผู้เก็บได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปไว้เป็นของตนนะครับแต่ผู้เก็บได้มีหน้าที่จะต้องส่งมอบหรือแจ้งเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์รับไปหรือส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน3วันและแจ้งพฤติการนะครับที่ทราบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตามหาตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับหากนะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับไม่มารับคืนภายใน1ปีนับตั้งแต่เก็บได้ทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของผู้เก็บได้ทันทีนะครับแต่หากผู้เก็บได้มาเก็บมาขอรับคืนภายใน1ปีนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลร้อยละ10ของราคาทรัพย์นั้นในราคา 30,000 บาทถ้าราคาสูงกว่านั้นนะครับให้คิดเพิ่มร้อยละ5ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตรา1323มาตรา1224และมาตรา1225อันนึกอะไรไม่ออกก็บอกอัยการนะครับได้ทั่วประเทศนะครับสายด่วน1157นะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
1: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
2: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
1: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
3: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
4: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
3: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
4: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
3: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

ไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะก็คือว่าเมื่อบุคคลเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเนี่ยบุคคลท่านนั้นจะมีสิทธิ์อย่างไรล่ะทางกฎหมายบ้างนะคะสิทธิ์ประการแรกนะคะข้อที่1ก็คือสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัวนะคะก็คือว่าทนายความหรือผู้ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยจะแต่งตั้งให้เป็นทนายความเนี่ยมีสิทธิ์เข้าให้คำปรึกษากับผู้ต้องหาได้เป็นการเฉพาะตัวนะคะสิทธิประการที่2ก็คือว่าสิทธิที่จะให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำได้นะคะผู้ซึ่งตนไว้วางใจก็อาทิเช่นสมมติว่าเป็นคดีอาญาที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กนะคะเด็กก็มีสิทธิที่จะให้ผู้ปกครองซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำนั้นได้นะคะสิทธิต่อมาก็คือประการที่3ได้รับการเยี่ยมหรือการติดต่อกับญาติตามสมควรนะคะสิทธิประการที่4ก็คือสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนะคะต่อมาสิทธิประการที่5นะคะก็คือว่าในกรณีที่มีอัตราโทษในคดีอาญาเนี่ยเป็นโทษประหารชีวิตหรือเป็นคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะคะในวันที่แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่จะสอบถามก่อนเริ่มถามคำให้การนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีทนายความหรือไม่ซึ่งหากผู้ต้องหาไม่มีทนายความเนี่ยกฎหมายบังคับให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีทนายความให้แก่ผู้ต้องหานะคะต่อมาคดีประการที่2ก็คือว่าคดีประเภทที่มีอัตราโทษจำคุกนะคะอันนี้ให้ข้อสังเกตนิดนึงว่าจะแตกต่างประการแรกก็คือว่าคดีมีอัตราโทษจำคุกอย่างเดียวอันนี้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งก่อนเริ่มสอบปากคำว่าผู้ต้องหาเนี่ยต้องการทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีทนายความและต้องการทนายความอันนี้ให้พนักงานสอบสวนจัดหาทนายความให้ก็คือว่าข้อแตกต่างประการที่2เนี่ยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ต้องหาเป็นหลักนะคะต่อมาสิทธิประการสุดท้ายนะคะข้อที่6ก็คือว่าในการถามคำให้การเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ก็ได้นะคะซึ่งถ้อยคำที่ผู้ต้องหาให้การเนี่ยสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะคะต่อมาก็คือว่าสิทธิ์ที่จะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเนี่ยเข้าฟังการสอบปากคำนะคะสุดท้ายแล้วก็คือว่าเมื่อผู้ต้องหาให้การอย่างไรเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่บันทึกไว้นะคะไม่ว่าจะให้การหรือไม่ให้การนะคะทั้งนี้ผลลงโทษก็คือหากพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งสิทธิ์เหล่านี้ให้ผู้ต้องหาทราบถ้อยคำเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้นะคะสุดท้ายนี้หากท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาประเด็นทางกฎหมายอย่างไรสามารถติดต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะคะหรือมีสายด่วนคือ1157นะคะขอบคุณมากค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
1: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
2: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
1: ่น้ำมันดำๆหนืดๆดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
3: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
4: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
4: ต้องไม่กิน

0: อาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
1: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กได้ให้คำนิยามของเด็กว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสและได้ให้ความหมายของเด็กที่ถูกทารุณกรรมเอาไว้ว่าเด็กที่ถูกกระทำหรือละเว้นการกระทำให้ปราศจากซึ่งเสรีภาพหรือเกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจหรือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเด็กที่ถูกใช้ให้กระทำหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจดังที่ท่านจะเห็นได้จากกรณีบุคคลในครอบครัวได้ใช้เด็กให้ไปทำงานซึ่งมีลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพของเด็กเช่นให้เด็กไปเป็นขอทานหรือให้เด็กไปทำงานในสถานบริการซึ่งต้องกระทำงานในเวลากลางคืนอันเป็นการน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจเด็กซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ก็เป็นการกระทำทารุณกรรมเด็กตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กทั้งนี้ถ้าท่านพบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กซึ่งก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัวที่เบอร์โทรศัพท์1300โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเด็กและสามารถแยกตัวเด็กออกจากครอบครัวซึ่งมีผู้กระทำทารุณกรรมเด็กได้โดยทันทีและเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการตรวจร่างกายและรักษาพยาบาลรวมไปถึงได้รับการคุ้มครองและดูแลโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวนอกจากนี้พนักงานอัยการก็ยังสามารถที่จะดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อให้คุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือถูกกระทำทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวได้เพื่อที่จะให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้บุคคลผู้กระทำความผิดดังกล่าวกระทำทารุณกรรมเด็กอีกและให้เด็กได้อยู่ในความคุ้มครองดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีสามารถช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาในการประสานงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและสามารถช่วยเหลือในการเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44/1ในวันนี้นะครับท่านก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กซึ่งถูกกระทำทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวนะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดท่านสามารถมาแจ้งที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อที่จะมีการดำเนินการให้การช่วยเหลือเด็กดังกล่าวต่อไปสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วนะครับผมก็อยากจะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังเสมอมาครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
1: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
2: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
3: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
3: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาววัยมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
3: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
4: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
3: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายพร้อมสำรวจความเสียหายและกรอกข้อมูลรับเงินชดเชยค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวเริ่มวันนี้
7: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านครั้งนี้สร้างความเสียหาย34ตำบล223หมู่บ้านโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอปัวและอำเภอท่าวังผามีผู้เสียชีวิต3รายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่คือเทศบาลตำบลกลางเวียงระดับน้ำอย่างสูงกว่าผนังกั้นน้ำมีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยในชุมชนหลายหลังคาเรือนส่วนอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมบางส่วนโดยสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่าหนักเพราะเป็นน้ำป่าที่พัดพาเอาดินโคลนภูเขาและเศษซากต้นไม้เข้าทับบ้านเรือนประชาชนจำเป็นต้องเร่งล้างทำความสะอาดทันทีหลังน้ำลดซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับทุกหน่วยงานและองค์กรสาธารณะจิตอาสาต่างๆระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูด่วนในจุดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายพร้อมทำการสำรวจความเสียหายทั้งรายครัวเรือนและรายบุคคลเพื่อทำการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามมีเงินชดเชยก้อนแรกที่จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรวจคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวรวม 6,700 บาทจ่ายได้ทันทีเพียงกรอบแบบฟอร์มแล้วยื่นให้ผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วจะนัดวันเพื่อให้มารับเงินอีกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
6: รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันพรุ่งนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนต่อเนื่อง
8: นางสาวรฤดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ยังเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ตกผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นางสาวลลิดาสาวเพิ่มเติมว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำลดลงทุกจุดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: ในภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงทุกจุดโดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันตำบลท่าอีบุญเริ่มลดลงแต่ยังสูงกว่าสันฝ่ายประมาณ5เซนติเมตรและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านหวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงเช่นกันและจุดบริเวณสะพานตาลเดียวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าตลิ่ง20เซนติเมตรยังคงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: งเสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
7: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
6: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
7: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
6: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
7: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
7: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะคะเราออกอากาศกันทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องราวข่าวสารมากมายนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะมีงานเพลงมาขั้นกลางบ้างนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าๆวันนี้วันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันบ้างติดตามกันค่ะรายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการตอนนี้เราไปเข้าสู่ช่วงที่เป็นประโยชน์นะคะช่วงเวลาดีๆที่จะนำมาฝากกับคุณฟังอีกหนึ่งช่วงเวลานั่นก็คือ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: เดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: รายการร่วมสร้างประเทศไทยกับเรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้มีด้วยกันมากมายหลายๆเรื่องนะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงมหาดไทยค่ะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงระดับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนำนายอำเภอร่วมกับตำรวจระดมความคิดขับเคลื่อนการกวาดล้างยาเสพติดอาวุธปืนและอาชญากรรมทางเพศค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือณโรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมเพื่อยกระดับความการรักษาความปลอดความสงบเรียบร้อยตามแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยการนำความรู้และประสบการณ์ของฝ่ายปกครองและตำรวจมาถอดบทเรียนตักความมั่นคง9ด้านเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำ3ประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมคือการปราบปรามยาเสพติดโดยให้นายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทำงานร่วมกันเพื่อขยายผลทั้งมิติป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและมีกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดการควบคุมอาวุธปืนโดยเร่งตรวจสอบผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนใบป.3แต่ยังไม่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนใบป.4ตรวจสอบปืนในร้านและสนามยิงปืนเร่งปราบปรามปืนผิดกฎหมายพร้อมทบทวนค่ามาตรการของการออกใบอนุญาตและการป้องกันการกระทำความผิดทางเพศจะต้องบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันผู้ที่เคยต้องโทษไม่ให้กลับมาก่อเหตุซ้ำกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยืนยันความพร้อมในการขับเคลื่อนงานความมั่นคงร่วมกันโดยเน้นทำงานผ่านระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกช่องทางและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผลงานที่มุ่งหวังความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะต่อกันที่เรื่องของไทยญี่ปุ่นมิตรแท้ร่วมสร้างรัฐบาลเดินหน้าปรับเกณฑ์ EV สร้างความเท่าเทียมดึงดูดการลงทุนอย่างยั่งยืนค่ะประเทศไทยและนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะคะมีความผูกพันอันยาวนานในฐานะมิตรแท้ทางเศรษฐกิจที่ร่วมเติบโตกันมาหลายทศวรรษแม้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์รัฐบาลไทยยังคงยืนหยัดเคียงข้างและพร้อมปรับตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นและเป็นฐานการผลิตหลักที่เข้มแข็งที่สุดในภูมิภาคค่ะมิตรแท้ยาวนานไทยญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยระหว่างการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการยืนยันถึงทิศทางนโยบายเศรษฐกิจที่พร้อมเปิดกว้างและสร้างความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะกับค่ายรถยนต์และนักลงทุนญี่ปุ่นที่เข้ามาวางรากฐานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยรัฐบาลตระหนักดีว่าห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ดั้งเดิมทั้งเครื่องยนต์ตัวถังแชสซีและชิ้นส่วนประกอบต่างๆล้วนสร้างขึ้นโดยศักยภาพของแรงงานและผู้ผลิตในประเทศไทยทางดังนั้นการดูแลฐานการผลิตเดิมควบคู่กับการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน นักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นถือว่าเข้ามาเมืองไทยเป็นลำดับต้นๆมานานมากจนแยกไม่ออกแล้วว่าเป็นเมืองไทยหรือว่าเมืองญี่ปุ่นในเรื่องของการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเราพร้อมที่จะคลายข้อติดขัดเพื่อให้มั่นใจว่าเขาไม่ได้ทอดทิ้งว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขานะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะในเรื่องของการสั่งหรือเกณฑ์ส่งเสริม EV อุดช่องโหว่สร้างความเป็นธรรมเพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ำแล้วก็การแก้ปัญหาการลักลั่นในการแข่งขันนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้ามาดูแลและพิจารณาปรับโครงสร้างหลักเกณฑ์การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบภาษีใหม่นะคะเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างสนามแข่งขันที่ยุติธรรมสำหรับนักลงทุนทุกประเทศให้ผู้ผลิตรายเดิมที่มีฐานการผลิตเข้มแข็งในไทยสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุค EV ได้อย่างราบรื่นขณะเดียวกันค่ะก็เป็นการวางกลไกบังคับให้เกิดการตั้งฐานผลิตชิ้นส่วนสำคัญทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ภายในประเทศเพื่อสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่สมบูรณ์ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจสะท้อนความเชื่อมั่นทะลุ1 ล้านล้านบาทนะคะท่ามกลางของกระแสข่าวลือเรื่องของการย้ายฐานการผลิตตัวเลขของการลงทุนจริงจากต่างชาติกลับเป็นเครื่องยืนยันความแกร่งของเศรษฐกิจไทยค่ะได้อย่างชัดเจนในปี2568ซึ่งยอดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในไทยทะลุ1 ล้านล้านบาทส่วนครึ่งแรกของปี2569มีเงินลงทุนจริงเข้ามาแล้วกว่า 530,000 ล้านบาทซึ่งสถิติดังกล่าวสะท้อนว่านักลงทุนต่างชาติยังคงมองเห็นศักยภาพเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็ความพร้อมของประเทศไทยในระยะยาวนะคะทางด้านของโจทย์ท้าทายแล้วก็การยกระดับห่วงโซ่อุปทานไทยในมุมมองเชิงวิเคราะห์ค่ะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญการปรับเกณฑ์ส่งเสริม EV ของรัฐบาลนับเป็นก้าวที่ถูกทิศทางอย่างไรก็ดีค่ะมีข้อเสนอแนะนะคะว่าควรที่จะดำเนินมาตรการควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยสนับสนุนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยได้รับการอัพสเกลทักษะเพื่อเข้าห่วงสู่ห่วงโซ่อุปทาน EV ในการรักษาบาลานซ์ของตลาดดูแลการเปลี่ยนผ่านของค่ายรถยนต์ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดเพื่อไม่ให้กระทบผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยในประเทศค่ะหากถามว่าคนไทยได้อะไรจากการปรับนโยบายในครั้งนี้การปรับเกณฑ์แล้วก็การรักษาฐานการผลิตในครั้งนี้ค่ะส่งผลดีโดยตรงต่อประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากของประเทศทั้งการรักษาการจ้างงานโดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนับแสนตำแหน่งยังคงมีความมั่นคงในอาชีพสร้างเกิดการสร้างงานใหม่เช่นการติดตั้งฐานผลิตแบตเตอรี่และระบบอิเล็กทรอนิกส์ EV จะสร้างตำแหน่งงานทักษะสูงสำหรับคนรุ่นใหม่และสุดท้ายคือการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นการลงทุนที่ต่อเนื่องช่วยกระตุ้นเงินหมุนเวียนในพื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและภูมิภาคการก้าวไปข้างหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ะจึงไม่ใช่การเลือกข้างระหว่างของเก่าหรือว่าของใหม่แต่คือการผสานความแข็งแกร่งของมิตรแท้เดิมเข้ากับโอกาสใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนร่วมกันนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากข่าวจริง

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ร่วมสร้างประเทศไทยนะคะยังพร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารมากมายให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้เตรียมมาฝากกันหลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแข่งกับเวลานิดนึงค่ะสุภมาศชวนประชาชนชมนิทรรศการ Speak Up ครั้งที่ครั้งแรกของไทยเปลี่ยน200เสียงร้องเรียนเป็นงานศิลป์ดัน4นโยบายแก้ปัญหาซื้อออนไลน์เดินทางสายสื่อสารแล้วก็ห้องเช่าค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะสะท้อนปัญหาผู้บริโภค Speak Upเราต้องไม่ยอมจำนนซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยการเปิดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในชีวิตประจำวันและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเปิดช่องทางรับฟังเสียงประชาชนให้มากที่สุดนางสาวสุภมาศจึงกำหนดให้การทำงานร่วมกับภาคประชาชนเป็นแนวทางหลักของสคบ

โดยเปลี่ยนโดยแปลงเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคมาเป็นมาตรการที่บังคับใช้ได้จริงพร้อมทำงานแบบบูรณาการเชิงรุกแทนการรอให้เกิดความเสียหายแล้วค่อยตามแก้เป็นรายกรณีสำหรับนิทรรศการครั้งนี้ค่ะจะแสดงผลงานกว่า200ภาพที่กลั่นจากเรื่องจริงของผู้บริโภคโดยนายบุญเชิดเข็มเงินศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานนำ4ประเด็นนโยบายมาตีเป็นภาพเล่าเรื่องขณะที่นางสาวจารินีเมธีกุลศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนมากกว่า100คนแล้วนำถ้อยคำและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเป็นผลงานอีกชุดหนึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงกับ4ประเด็นนโยบายที่ภาคประชาชนขับเคลื่อนในปี2569ได้แก่การยืนยันตัวตนผ่านผู้ขออภัยนะคะการยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์การจัดระเบียบสายสื่อสารการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่นและความเป็นธรรมของสัญญาห้องเช่าและหอพักโดยประเด็นที่อยู่ในอำนาจของสคบโดยตรงมีความคืบหน้าแล้วทั้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่ควบคุมสัญญาธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัยพุทธศักราช2568ซึ่งกำหนดเงื่อนไขค่าน้ำค่าไฟและเงินประกันให้เป็นธรรมกับผู้เช่าและข้อเสนอเรื่องของการยืนยันตัวตนผู้ขายออนไลน์ที่สคบรับไปดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนประเด็นสายสื่อสารและขนส่งสาธารณะสคบจะประสานหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ผลักดันร่วมกันต่อไปค่ะนางสาวสุภมาศได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าตนได้มอบหมายให้สคบนำ4ประเด็นจากนิทรรศการไปจัดลำดับความเร่งด่วนและรายงานความคืบหน้าเป็นระยะโดยเฉพาะเรื่องสัญญาที่พักอาศัยที่ต้องติดตามการบังคับใช้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบว่าผู้ประกอบการบางส่วนเลี่ยงข้อกำหนดด้วยการปรับขึ้นค่าเช่าแทนพร้อมกำชับให้เปิดช่องทางรับเรื่องจากภาคประชาชนให้เร็วขึ้นขณะที่นางสาวบุญยืนประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุว่าพลังของผู้บริโภคคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงคนตัวเล็กคนเดียวอาจไม่มีแรงพอแต่เมื่อรวมเสียงกันจะกลายเป็นพลังที่มองข้ามไม่ได้ด้านรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าเสียงของประชาชนไม่ใช่การสร้างปัญหาให้เมืองแต่เป็นข้อมูลที่บอกว่าเมืองยังมีจุดใดที่ต้องทำให้ดีขึ้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่18ถึง30สิงหาคม2569ณห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและหากพบการถูกเอาเปรียบขอให้ร้องเรียนมาที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectหรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทุกจังหวัดทุกเรื่องที่ส่งเข้ามาคือหลักฐานที่ทำให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดขึ้นต่อกันที่เรื่องของก้าวสำคัญสู่อนาคตค่ะไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์มุ่งสร้างความปลอดภัยและเศรษฐกิจที่มั่นคงให้ประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยคือและเครือรัฐออสเตรเลียกำลังก้าวเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยเฉพาะในช่วงก่อนที่จะมีการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าการเดินทางเยือนเครือสหขออภัยนะคะการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
ประเทศไทยและออสเตรเลียได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปี2563และได้พัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องต่อมาในเดือนสิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีไทยได้เดินทางมาเยือนกรุงแคนเบอร์ราอย่างเป็นทางการโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียการพบปะครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือครอบคลุม4สาขาสำคัญได้แก่การเมืองและความมั่นคงในด้านของเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมในด้านของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้จัดทำเอกสารสำคัญร่วมกัน2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจรวมถึงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เพื่อวางรากฐานความมั่นคงในระยะยาวค่ะหากพูดถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนะคะการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความร่วมมือระดับมหาภาคระหว่างรัฐบาลแต่ยังคงส่งผลกระทบเชิงบวกและสร้างประโยชน์โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายด้านกรอบป้องกันภัยไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติผ่านแถลงการร่วมที่ช่วยยกระดับการป้องกันและปราบปรามปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงเช่นการหลอกลวงทางออนไลน์อาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินค่ะทางด้านของโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าที่กว้างขึ้นการใช้ประโยชน์จากการตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียอย่างเต็มศักยภาพจะช่วยขยายการค้าแล้วก็การลงทุน2ทางสนับสนุนระบบการค้าแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทางด้านของการพัฒนาทักษะและศักยภาพแห่งอนาคตนั้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษานวัตกรรมแล้วก็การพัฒนาศักยภาพจะช่วยเพิ่มความพร้อมให้ประชาชนมีทักษะที่เท่าทันโลกยุคใหม่ทางด้านของการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาค่ะความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศจะช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวและการเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการนำความร่วมมือในระดับสากลมาแปลงเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืนค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการค่ะ

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะแล้วมาถึงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการที่จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเรามาต่อกันที่เรื่องของสาธารณสุขค่ะเดินหน้ากำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศสัญญาณดีปี69ไข้เลือดออกลดลงค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 18,534 รายซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาณช่วงเวลาเดียวกันถึง2เท่าอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ป่วยยังคงสูงสุดยังคงเป็นเด็กวัยเรียนอายุ 10-19 ปีขณะที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่สะสม28รายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มวัยทำงานที่มีโรคประจำตัวก่อนหน้านี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ระบุว่าโรคติดต่อที่นำโดยแมลงเป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขซึ่งทางกระทรวงได้มีให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่อาทิอสม.และอสส.และความร่วมมือของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนนำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดโรคอย่างแท้จริงโดยโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ2โรคได้แก่ไข้มาลาเรียประเทศไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเร่งรัดกำจัดให้หมดไปโดยเฉพาะการดำเนินงานสนองพระราชดำริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชายขอบและพื้นที่เสี่ยงสูงให้สามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังโรคการตรวจวินิจฉัยและการรักษาและบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับโรคไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณสุขมุ่งดำเนินงานยุทธศาสตร์ลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้น3พื้นที่สำคัญได้แก่1โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกปัจจุบันดำเนินงานแล้ว356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กและวัยเรียน2โรงงานปลอดไข้เลือดออกเข้าร่วมแล้ว69แห่งใน29จังหวัดตั้งเป้าขยายครอบคลุมโรงงานทั่ว

ประเทศภายใน5ปี 3. โรงพยาบาลจัดตั้งยกระดับการคัดกรองวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็วนำร่องในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งและขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ780แห่งภายใน5ปีพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตต่อกันที่เรื่องของรัฐบาลค่ะเชิญชวนผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ยื่นได้ถึง30กันยายน69ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งกระทรวงคมนาคมได้นำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาจัดสรรเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้ถนนใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องนะเป็นปีที่16เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะอุปกรณ์ที่สามารถขอรับการสนับสนุนได้แก่แขนเทียมขาเทียมรถนั่งธรรมดารถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนเครื่องผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์อื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตั้งแต่ปี2552ถึง2569กปท.ได้ให้ความร่วมช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนแล้วรวม 21,800 รายสำหรับปีงบประมาณ2570ผู้ยื่นขอรับการจัดสรรเงินต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากจก.กปท.หรือการหน่วยงานอื่นของรัฐมาก่อนหากเคยได้รับความช่วยเหลือต้องเว้นระยะเกิน3ปีนับถึงวันปิดคำรับคำขอหรือกรณีขาเทียมและแขนเทียมต้องเว้นระยะเกิน2ปีเว้นแต่เป็นการขอรับอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับทั้งนี้ต้องไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินช่วยเหลือดังกล่าวผู้พิการสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณกรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึงยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ระบบยื่นคำขอกปท.เอกสารประกอบการยื่นคำขอได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้บัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามีรูปถ่ายผู้พิการที่แสดงลักษณะความพิการแตกต่างกันอย่างน้อย3รูปและมีอายุไม่เกิน3เดือนรวมถึงรูปถ่ายอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถ้ามีและกรณีขอรถนั่งไฟฟ้าต้องมีรูปถ่ายสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัยอย่างน้อย2รูปนอกจากนี้ต้องมีประวัติการรักษาทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วยหรือหลักฐานจากทางราชการหรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพื่อยืนยันว่าความพิการเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนกรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองผู้ยื่นคำขอแทนต้องเป็นบุคคลที่กำหนดไว้ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านระบบดังกล่าวและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584หรือ02-271-8888ต่อ2511ถึง2512หรือผ่านเว็บไซต์ dlt.go.th ปิดท้ายที่รัฐบาลรุกปราบภัยออนไลน์สกัดบัญชีม้าคริปโตแล้ว 62,516 บัญชีย้ำประชาชนเช็คให้

ัดอย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูงเสี่ยงต่ำนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกโดยเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการจับกุมดำเนินคดีการสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินและการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569สามารถยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้แล้วจำนวน 62,516 บัญชีเพื่อปิดช่องทางไม่ให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่าขณะเดียวกันภาครัฐก.ล.ต.และภาคเอกชนได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมากภายใต้ความร่วมมือของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีโดยอาศัยช่องทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายข้อมูลเตือนภัยแก่ประชาชนในวงกว้างนอกจากนี้ข้อมูลของก.ล.ต.ยังพบว่าสามารถปิดกั้นแพลตฟอร์มที่หลอกลวงให้ลงทุนช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2569จำนวน368ครั้งซึ่งลดลงกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568ที่มีจำนวน 2,162 ครั้งปัจจุบันมิจฉาชีพมีการใช้กลลวงหลากหลายรูปแบบทั้งแชร์ลูกโซ่การหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไปจนถึงการส่งลิงก์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวโดยใช้คำโฆษณาอาทิผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำและแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเร่งให้เหยื่อตัดสินใจจึงขอเตือนประชาชนให้หยุดตรวจสอบก่อนเชื่อถึงหรือโอนเมื่อไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมค่ะแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงเพราะภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือภาพความสำเร็จหากพบการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยสามารถสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนก.ล.ต.โทร1207กด22และในเร็วๆนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางรับแจ้งเหตุหลอกลวงลงทุนผ่านฟิวเจอร์แจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารจากรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า 9:10 นโดยประมาณจนถึง 10:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปราศนียพรตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลในหลายพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดขจัดดินสไลด์และอุปสรรคกีดขวางบนเส้นทางสัญจรและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกยังคงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้อย่างต่อเนื่องทั้งการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเปิดเส้นทางสัญจรและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดในหลายพื้นที่เช่นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอบพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องสะสมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ในจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบขณะที่พื้นที่ซึ่งระดับน้ำลดลงได้จัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดคราบโคลนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางหลายจุดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจนสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปลาเหลียน
8: จังหวัดตรังโดยโครงการชลประทานตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมเครื่องจักรกลและการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่มุ่งเน้นทั้งการป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองและฟื้นฟูเพื่อลดความเสียหายและรักษาเสถียรภาพภาคการเกษตรด้านนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปลาเหลียนพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากได้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจังหวัดตรังจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจธรรม

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
6: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
7: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
6: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
8: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะครับโดยมีผมครับท่านเอกคุณแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา 10:11 นาทีโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา 11:00 นนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับรวมถึงองค์กรเครือข่ายและกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เกิดฝนตกหนักนะครับคุณผู้ฟังครับและเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำท่วมฉับพลันนะครับก็เกิดที่หนักสุดก็คือจังหวัดน่านนะครับก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับให้พี่น้องจังหวัดน่านนะครับก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วล่ะนะครับก็ยังไงก็ทางรายการเสียงจากคนพิการนะครับรวมถึงสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องภาคเหนือตอนบนทุกๆจังหวัดเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เขาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นนะครับในระหว่างวันที่17และ18สิงหาคม2569นะครับโดยมีนางสาวพฤษภาพรทองประสงค์นะครับนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมการบรรยายพิเศษนะครับเรื่องกฎหมายและพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานนะครับโดยมีนางอัญชนากอมาลัยพันธ์นะครับเลขานุการของทางสมาคมนะครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับในโครงการนะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อพิเศษนะครับในหัวข้ออิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับที่มีต่อสภาวะการและทิศทางการประกอบอาชีพของนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับและรวมถึงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เพลงนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อมาตรฐานคุณภาพเพลงนะครับการตลาดดนตรีดิจิทัลและการสร้างผลงานเพลงการสร้างรายได้นะครับและการบรรยายเรื่องเทคนิคการสร้างเพลงนะครับการโปรโมทเพลงโดยใช้ AI นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นให้กับสมาชิกนะครับเรื่องโครงการนักร้องนักดนตรีในที่สาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนนะครับก็เป็นโครงการที่ทางสมาคมนั้นได้จัดขึ้นเมื่อวันที่17และ18ที่ผ่านมานะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

AI นะครับโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยมีนายภารกรคำเดชนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับแม่อาจจะชื่ออาจจะคุ้นๆนะครับว่าคือใครนะครับเขาเป็นท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำงานหลายที่นะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งหลายตำแหน่งแล้วก็ได้รับงานเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่ภารกรคำเดชนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนะครับก็เพื่อให้นักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับได้เรียนรู้นะครับและมีการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลนะครับและรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ในการสร้างเพลงนะครับเรียบเรียงผลงานเพลงออกปกเพลงนะครับก็มีทั้งการโปรโมทเพลงอย่างครบวงจรนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับในการประกอบอาชีพสร้างรายได้นะครับและขยายโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีนะครับและสื่อสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนะครับตลอดระยะเวลาการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับการบรรยายและการปฏิบัติจริงนะครับจากผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีนะครับและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับสามารถสร้างผลงานต้นแบบของตนเองได้นะครับสามารถนำไปต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับโดยโครงการนี้นะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นกิจกรรมและโครงการดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยโครงการนี้เขาจัดขึ้นเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับโดยรุ่นที่1เขาจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่โรงแรม Diamond Park Inn จังหวัดเชียงรายนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้นะครับนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นี้นะครับมาสร้างผลงานเพลงมาเรียบเรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลงานเพลงคิดแนวเพลงนะครับรวมถึงการเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เราคุ้นชินกันในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกับกิจกรรมดีๆนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกับโครงการดีๆนะครับกับกิจกรรมดีๆที่เขาสามารถพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับให้ขึ้นไปสู่มาตรฐานการสร้างผลงานเพลงนะครับโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดียวครับ

ุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผ่นผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผ่นผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

ณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่0639914499นะครับ0639914499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พลกรคำเดชนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนเนตคุณแอะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับคุณพี่พลกรคำเดชนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกับพวกเราได้นะครับตั้งแต่เวลา10:11 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา11:00 นกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
4: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
4: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
3: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงแรงงานเตรียมหารือนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสแรงงานไทยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์วันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยว่าสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การหารือและความร่วมมือกับต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อประชาชนโดยมุ่งเน้นดูแลคนไทยในต่างประเทศอย่างทั่วถึงไม่เฉพาะการให้บริการด้านเอกสารแต่รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการเข้าถึงสิทธิ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่พำนักเพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรของนิวซีแลนด์ประมาณ 7,800 คนต่อปีรัฐบาลเตรียมนำประเด็นแรงงานหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานไทยจังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
6: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง7เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวัง ังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สหประชาชาติเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังพบผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในช่วง3เดือนที่ผ่านมานายจูเลียนฮาเนสผู้ประสานงานอาวุโสด้านอีโบลาของสหประชาชาติเปิดเผยว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในระยะเวลา3เดือนโดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตในช่วง20วันที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสและขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าการรับมือทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,290 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,500 รายอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แท้จริงอาจมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอต้มมือ
7: ลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุ
10: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
12: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการ
5: ใต้สันติสุข
13: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
14: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
15: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
16: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
15: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
17: พี่จะพาน้องลงใต้
18: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาส

0: โลก
1: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
0: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
2: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
3: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
4: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
6: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
5: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีค่ะท่านฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเคยลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าภาพแรกที่แวบเข้ามาในความคิดของคุณนั้นคืออะไรหลายคนนะคะอาจจะนึกถึงภาพจากหน้าข่าวไม่ว่าจากทางสื่อใดๆก็ตามนะคะภาพของความไม่สงบความเงียบเหงาหรือว่าความกังวลใจและอีกหลายๆคนที่เคยได้ไปสัมผัสในพื้นที่แห่งนี้ด้วยตนเองภาพที่ปรากฏชัดเจนกลับเป็นภาพของแสงแดดอุ่นๆยามเช้าที่กระทบลงบนผืนผ้าบาติกที่สดใสเสียงหัวเราะอันบริสุทธิ์ของเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่ริมชายหาดตะโลกาโปและกลิ่นชาชักหอมๆที่ลอยมาจากร้านน้ำชาท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและการพูดคุยของผู้คนในทุกๆวันค่ะวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งนะคะแต่ว่าอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้แต่ไม่ใช่ผ่านกลไกทางการทหารหรือว่าการเจรจาบนโต๊ะประชุมหรอกนะคะแต่สร้างขึ้นมาผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวชุมชนฮาลานติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะ
2: เพื่อนของผมน่ะมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6: พี่จะพาน้องลงใต้
7: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกัน
8: ชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต
9: ้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายปลาเค็ม
8: ภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลก
9: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
7: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
8: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
10: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
11: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
12: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
13: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
12: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: เมื่อพูดถึงคำว่าฮาลาลหลายๆท่านอาจจะนึกถึงเพียงแค่ป้ายสัญลักษณ์บนซองอาหารหรือว่าป้ายหน้าร้านอาหารที่บอกว่าร้านนี้ไม่มีเนื้อหมูแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะวิถีฮาลาลนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะในทางศาสนาอิสลามคำว่าฮาลาลนั้นแปลว่าอนุมัติหรือสิ่งที่คุณสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการศาสนาคือกรอบการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมในเรื่องของความบริสุทธิ์ความสะอาดความปลอดภัยความซื่อสัตย์และที่สำคัญที่สุดนั่นคือความจริงใจในการต้อนรับผู้มาเยือนหรือที่เราเรียกในระดับสากลว่าฮาลาล hospitalityลองคิดตามดูนะคะว่าถ้าว่าเรานำเอาความจริงใจตามวิถีศาสนานี้มาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวให้คนต่างวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นคนพุทธคนคริสต์หรือคนจากพื้นที่ห่างไกลได้เดินทางเข้ามาในชุมชนของมุสลิมได้มานอนที่โฮมสเตย์มาร่วมวงทานข้าวสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่คือการเปิดประตูให้กับคนสองโลกได้มาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงค่ะในระดับสากลนะคะตลาดการท่องเที่ยวฮาลาลนั้นกำลังเติบโตอย่างมหาศาลกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกเดินทางท่องเที่ยวและมองหาจุดหมายปลายทางที่พวกเขานั้นจะสบายใจทั้งในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งชายแดนใต้ของประเทศไทยของเรานั้นมีต้นทุนตรงนี้อยู่เต็ม 100% เลยค่ะสิ่งที่เราต้องทำจึงไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่แต่คือการหยิบเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมอันทรงคุณค่ามาเปิดต้อนรับผู้คนเพื่อทลายกำแพงความกลัวของทุกท่านลงค่ะพักกันสักช่วงนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พี่จะพาน้องลงใต้
7: สังคมพหุวัฒนธรรมต่าง

0: ของโลก
1: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
0: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
2: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
3: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
4: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
6: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้ว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
5: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: ตอนนี้ค่ะเราจะออกเดินทางไปปักหมุดในพื้นที่จริงกันแล้วนะคะเริ่มต้นกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาลองนึกภาพตามดูนะคะยามเช้าที่มีสายหมอกหนาๆปกคลุมไปทั่วหุบเขาเรากำลังเดินเข้าสู่ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา10ที่นี่อดีตเคยเป็นผืนป่าที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การต่อสู้แต่ว่าวันนี้ค่ะชาวชุมชนได้ร่วมใจกันเปลี่ยนสมรภูมิรบให้กลายเป็นสมรภูมิรักพวกเขาได้จัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนฮาลานพานักท่องเที่ยวไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติไปดูต้นไม้ยักษ์แล้วก็กลับมาล้อมวงทานอาหารพื้นถิ่นเมนูเด็ดอย่างผักน้ำเบตงผัดไฟแดงค่ะหรือไก่เบตงเนื้อนุ่มนะคะที่ปรุงอย่างสะอาดถูกต้องตามหลักฮาลานสิ่งที่น่าทึ่งก็คือคนในชุมชนนี้ประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลายความเชื่อค่ะทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมแต่ทุกคนนะคะสามารถที่จะบริหารจัดการท่องเที่ยวฮาลานร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อติดขัดเลยเพราะว่าทุกคนเข้าใจดีว่าฮาลานคือมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีที่มอบให้แก่ผู้ที่มาเยือนทุกคนไม่เกี่ยงค่ะว่าท่านนั้นจะนับถือศาสนาใดจากหุบเขาขยับมาเป็นชายฝั่งทะเลที่ปัตตานีนะคะที่ชุมชนตะโลกาโปอำเภอยะหลิ่งจะได้เห็นถึงวิถีประมงพื้นบ้านที่เกื้อกูลกับธรรมชาติค่ะชาวบ้านจะพาล่องเรือก่อนและโบราณที่เพ้นลวดลายประณีตสีสันฉูดฉาดนะคะเข้าไปในอุโมงค์ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ไปลองทำผ้าบาติกด้วยมือตนเองค่ะและปิดท้ายด้วยการทานอาหารทะเลสดๆที่เพิ่งขึ้นจากเรือการที่ชุมชนเหล่านี้จัดระเบียบที่เรียกว่าฮาลานโลจิสติกมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนนะคะมีห้องน้ำที่สะอาดมีพื้นที่ละหมาดที่สงบทำให้นักท่องเที่ยวมุสลิมรู้สึกว่าอุ่นใจเหมือนอยู่บ้านส่วนนักท่องเที่ยวต่างความเชื่อก็ได้เรียนรู้ว่าพี่น้องมุสลิมใช้ชีวิตกันอย่างไรนำไปสู่ความเข้าใจและความเคารพในความแตกต่างค่ะมีคำพูดหนึ่งนะคะของนักพัฒนาในพื้นที่ชายแดนใต้ก็คือคำว่าเราต้องการสันติภาพที่กินได้คำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากเพราะว่าในอดีตเวลาที่พูดถึงเรื่องของสันติภาพเรามักจะนึกถึงภาพโต๊ะประชุมใหญ่ๆที่ดูไกลตัวชาวบ้านใช่ไหมคะแต่การท่องเที่ยวชุมชนฮาลาน

0: เมืองใหญ่หรือว่าต่างประเทศนะคะชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งปัญหาอาชญากรรมหรือว่าเงื่อนไขความขัดแย้งต่างๆก็จะค่อยๆลดลงไปเองตามธรรมชาตินี่คือความหมายของคำว่าสันติกินได้ค่ะเราพักกันตรงนี้แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขค่ะ
1: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
2: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
3: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
4: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
3: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็ม
1: ภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลก
0: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
2: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
1: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
3: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
4: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
6: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
5: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและที่มากกว่าเรื่องของตัวเงินก็คือเรื่องจิตใจนะคะการท่องเที่ยวทำหน้าที่เป็นเวทีสนทนาต่างวัฒนธรรมที่ส่งพลังที่สุดค่ะมีนักท่องเที่ยวหลายคนเลยสารภาพกับชาวบ้านตรงๆนะคะว่าตอนแรกที่ก้าวขาลงมาจากรถทัวร์ใจนิสันด้วยความกลัวค่ะแต่พอได้มาพักได้มาเห็นรอยยิ้มได้มานอนร่วมบ้านและได้ยินคำว่ายินดีต้อนรับด้วยความจริงใจความกลัวเหล่านั้นก็จะละลายกลายเป็นความตื้นตันใจความเข้าใจนี่ล่ะค่ะก็คือเกราะป้องกันความขัดแย้งที่ดีที่สุดเมื่อคนภายนอกเข้าใจคนในพื้นที่และคนในพื้นที่ได้รับการยอมรับสันติสุขที่แท้จริงก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมปัจจุบันนะคะการจะผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนฮาลาลในชายแดนใต้ก้าวไปสู่ระดับสากลยังมีสิ่งที่เราต้องช่วยกันพัฒนาอีกมากค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยกระดับมาตรฐานภาคบริการควบคู่ไปกับการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำระบบจองที่พักออนไลน์หรือการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้โลกได้รับรู้ว่าบ้านเรามีสิ่งดีๆซ่อนอยู่แน่นอนนะคะว่าชาวบ้านทำฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะต้องอาศัยโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนรัฐช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางความปลอดภัยเอกชนก็ช่วยทำการตลาดหนุนนำนักท่องเที่ยวเข้ามาและชุมชนทำหน้าที่เป็นผ

0: ผู้รักษาความบริสุทธิ์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเอาไว้ให้ดีที่สุดถ้าฟันเฟืองเหล่านี้นะคะหมุนไปพร้อมกันชายแดนใต้จะเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวฮาลาลที่ผู้คนทั่วโลกต้องหลั่งไหลมาเยือนอย่างแน่นอนค่ะชายแดนใต้ในวันนี้ไม่ได้มีแค่มิติของความไม่สงบเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วนะคะภายใต้ผืนฟ้าเดียวกันนี้ยังมีรอยยิ้มที่ใสซื่อมีอ้อมกอดที่อบอุ่นและมีวิถีฮาลาลอันบริสุทธิ์ที่พร้อมจะมอบความสุขให้กับผู้มาเยือนเสมอถ้าวันหยุดคุณกำลังมองหาการเดินทางที่มีความหมายลองเปิดใจค่ะปักหมุดมาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูสักครั้งนะคะมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสะพานเชื่อมใจและร่วมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขในวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะ
1: ดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Mental Health Around รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตครับพบกับผมเช่นเคยนะครับมอสยงยุทธผิวขำผู้ดำเนินรายการในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับหัวข้อของเราน่าสนใจมากนะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้หลายๆท่านก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ที่ตัวเองจับโทรศัพท์หรือ iPad บ่อยๆนะครับใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นเรากำลังติดโซเชียลมีเดียอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าเอ๊ะเราเริ่มติดหรือเปล่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมหรือว่าถ้าเราติดเยอะไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะครับน้องชนิตาศักดิ์บุญนะครับนักจิตวิทยาคลินิกฝึกประสบการณ์นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับก็วันนี้เราคุยกับนักจิตวิทยาเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเอ๊ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเริ่มจะเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ตัวเองเนี่ยใช้เวลากับหน้าจอเยอะขึ้นนะครับแล้วจริงๆความสำคัญของโซเชียลมีเดียกับการติดโซเชียลเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างครับ
4: ค่ะก็เพราะว่าปัจจุบันนะคะโซเชียลมีเดียเนาะมันก็กลายมาเป็นส่วนนึงแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากเลยนะคะรวมถึงกลายเป็นปัจจัยที่5ของการดำเนินชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเข้าถึงได้ง่ายมากเลยในสมัยนี้นะคะสะดวกมากกว่าสมัยก่อนด้วยนะคะทำให้การใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแพร่กระจายที่รวดเร็วแล้วก็เป็นที่นิยมมากด้วยค่ะรวมถึงมีการใช้งานที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ค้นหาข้อมูลก็ได้ค่ะติดต่อสื่อสารกันก็ได้ง่ายเหมือนเรานั่งใกล้ชิดกันแบบนี้เลยนะคะอีกอย่างเนี่ยยังสามารถแบ่งปันความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากคนอื่นก็ได้ค่ะแม้แต่การเรียนการสอนสมัยนี้เนี่ยก็เป็นในรูปแบบออนไลน์เนาะดังนั้นนะคะกิจกรรมพวกนี้มันก็เป็นประโยชน์กับเรามากเลยทำให้เกิดข้อดีเยอะนะคะทั้งเป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองค่ะรวมถึงทำให้เกิดความบันเทิงใจก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าการเข้าถึงที่ง่ายแล้วก็มีรูปแบบการใช้งานที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ทำให้เราเริ่มควบคุมการใช้งานโซเชียลมีเดียได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่มากเกินและไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยมันก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้บริการได้เช่นกันนะคะแล้วที่น่าเป็นห่วง ในสถานการณ์ของประเทศไทยอะค่ะก็คือประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานโซเชียลมีเดียอยู่ในอันดับที่14นะคะเป็นจากสถิติโลกเลยซึ่งประชากรประเทศไทยในปี66เนี่ยค่ะก็มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตถึง 85.3% เลยนะคะจากประเทศไทยที่มีประชากรตอนนี้อยู่ที่ 71.75 ล้านคนค่ะมันหมายถึงว่ายิ่งมีผู้ใช้งานมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสพบคนที่มีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่เป็นปัญหามากขึ้นตามไปด้วยค่ะ
2: โอ้คือคนไทยเนี่ยปัจจุบันใช้โซเชียลมีเดียมากถึง 80% เลย
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วใน 80% นี้ก็จะมีผู้ใช้ที่มีปัญหาด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะก็จะมีคนที่ใช้เยอะแล้วก็อาจจะเกิดความเครียดอาจจะเกิดผลกระทบกับต่อสุขภาพจิตทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยมันรับมือได้ยากขึ้นเพราะว่าเขาก็มีปัญหาชีวิตเนาะกันแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วยิ่งเพิ่มปัญหาอีกอย่างนึงจากการใช้โซเชียลอะค่ะมันก็ทำให้เป็นการรับมือที่ยากขึ้นในชีวิตแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วสาเหตุของพฤติกรรมที่การใช้โซเชียลที่มีผลต่อสุขภาพจิตอย่างเงี้ยครับมันมีอะไรบ้างครับ
4: สาเหตุการใช้สุขภาพจิตเนาะด้วยความที่มันเข้าถึงได้ในทุกคนนะคะเลยทำให้เกิดปัญหาได้เยอะเลยเช่นอย่างนี้ค่ะแค่เราเปิดแอปพลิเคชันจะ Facebook IG TikTok Twitter อย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเราก็จะเจอเลยค่ะคำวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามรูปเรื่องรูปร่างหน้าตาการประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะใต้โพสต์ของเจ้าของโพสต์เนี่ยเราก็จะเรียกสิ่งนี้นะคะว่า Cyber Bully เคยได้ยินไหมคะ
2: อ๋อคุ้นๆเหมือนช่วงนี้ได้ยินบ่อย
4: ใช่ตัวนี้มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ อาการต่อมาก็คือเป็นโฟโมค่ะหรือว่า Fear of Missing Out มันจะเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะเข้าโซเชียลตลอดเวลาค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเป็นคนที่พลาดข่าวสารกลัวว่าตัวเองจะพลาดช่วงเวลาดีๆไปอย่างนี้ค่ะหรือการใช้โซเชียลเกี่ยวกับที่เป็นการลงรูปหรือลงวิดีโอโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเกิดความคิดที่เปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นว่าทำไมเราไม่สวยแบบเขาทำไมเราไม่มีความสุขหรือไม่ประสบความสำเร็จแบบเขาแบบนี้ก็มีแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่ะมันจะมีปัญหาด้านการถูกหลอกจากแอปหาคู่ก็มีนะคะถูกหลอกให้รักอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนถูกหลอกให้โอนเงินให้ก็มีใช่ซึ่งปัญหาการเงินเนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างนึงที่เข้ามาที่เริ่มเป็นที่นิยมละตอนนี้ก็คือการเล่นพนันออนไลน์ค่ะ
2: เราจะเจอบ่อยหมายว่าช่วงนี้ในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีโฆษณา
4: ใช่มันเป็นโฆษณาที่จูงใจให้เราเข้าไปเล่นใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาทำให้หน้าเว็บอ่ะมันเล่นง่ายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยเริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็มีการเล่นกันเยอะขึ้นพอเข้าไปในแอปอะค่ะแล้วเราเผลอเล่นไปครั้งนึงอ่ะแล้วเราเสียไม่ได้เงินคืนเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องได้เงินคืนสิมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นวงจรใช่ไหมคะพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เงินกลับมาสิ่งที่ได้แถมมาอย่างหนึ่งคือนี
2: ่เป็นปัญหาเศรษฐกิจอีก
4: ใช่ค่ะสุดท้ายคือประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะก็คือก่อนนอนเราจะขอเช็คโทรศัพท์ก่อน มีข่าวอะไรน่าสนใจไหมพอมีข่าวเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากรู้แล้วก็เลื่อนหาข่าวไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้เวลานอนเราก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆพอเรามีสิ่งที่เราสนใจไปอย่างนึงละแล้วก็ร่างกายมันก็จะรู้สึกว่ามีรู้สึกอยากรู้อะค่ะแล้วมันก็จะเหมือนแบบว่าพอใกล้ง่วงแล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่ง่วงละเพราะว่าเราอยากรู้กับสิ่งตรงหน้ามากกว่า
2: ร่างกายก็จะตื่นไปเลย
4: ใช่ใช่หรือพอเราเสพข่าวไปแล้วใช่ไหมล่ะคะเรามันเลยเวลานอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอเราหลับแล้วตื่นมาในเช้าวันถัดไปแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกนอนไม่พอเลยรู้สึกไม่สดชื่นเลยแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
2: ครับบางสาเหตุก็ภาพชัดเจนมากเนาะเช่นอาจจะเปิดโทรศัพท์ก่อนนอนเช็คไลน์นิดนึงเช็คFacebook นิดนึงมีใครมาคอมเมนต์กดไลค์หรือเปล่าแล้วว่าไปดูนาฬิกาอีกทีอ๋อตีหนึ่งตีสองแล้วก็ยังไม่ได้นอนอย่างเงี้ยเนาะอันนี้โอ้ใกล้ตัวมากเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นบ่อยๆก็คื มิจฉาชีพถูกหลอกจากเว็บออนไลน์ต่างๆเนาะก็เรียกว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเห็นข่าวเนาะกันมาบ้างแล้วแล้วผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ครับต่อคนที่ใช้โซเชียลเยอะๆเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างครับ
4: ค่ะก็ประเด็นไซเบอร์บูลลี่นะคะกับการเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาความสุขของตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะหรือเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเปรียบเทียบทางสังคมก็คือเป็นการที่เราจะรับรู้ตัวตนของเราอะค่ะผ่านการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นทีเนี้ยถ้าเราอะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เรามองว่าเขาเพอร์เฟกต์กว่าเราเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองค่ะเกิดความรู้สึกว่าล้มเหลวซึ่งทัศนคติในการมองตัวเราอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้เซลล์เอสติมของเราเนี่ยต่ำลงมันเกิดเป็นความเครียดกดดันวิตกกังวลแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะซึ่งคนที่ต้องการรับรู้ข่าวสารข้อมูลตลอดเวลาเนี่ยแล้วพอไม่ได้รับรู้ข้อมูลของคนอื่นทันทีก็จะเกิดผลกระทบที่กล่าวไปเช่นกันค่ะเพราะว่าพอเรารับรู้ข่าวสารของคนอื่นตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะมีการรับรู้เกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีการได้เห็นรูปได้เห็นความสุขของคนอื่นแล้วก็เกิดเปรียบเทียบตัวเรากับเขาเช่นกันค่ะ
2: อ๋อจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้าไปดูแต่พอดูเยอะๆแล้วมันก็เกิดความรู้สึกเกิดการเปรียบเทียบ
4: ใช่ค่ะค่ะทีนี้ปัจจัยต่อมาก็คือการถูกหลอกเนาะแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวนี้การทำความรู้จักกับคนใหม่ๆบนโลกออนไลน์เนี่ยมันทำได้ง่าย
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นความง่ายเนี้ยค่ะมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าผลเสียที่ได้มาก็คือมีคนไม่หวังดีกับเราแน่นอนบางคนก็อย่างที่บอกถูกหลอกให้รักเนาะบางคนถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินให้ทีเนี้ยพอผู้ถูกกระทำเขารู้ตัวค่ะเขาก็จะเกิดความเครียดวิตกแล้วหลายคนนะคะรู้สึกเกิดความละอายใจมีการโทษตัวเองว่าทำไมรู้ไม่ทันมีตำหนิตัวเองเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการเล่นพนันออนไลน์อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นง่ายเนาะไม่ต้องไปคาสิโนหรือไปบ่อนก็เล่นได้ละอยู่บ้านก็เล่นได้เลยซึ่งผลจากการเล่นพนันออนไลน์อะค่ะมันจะทำให้การใช้เหตุและผลของเรามันลดลงนะเกิดความเครียดแล้วก็กังวลสูงด้วยพัฒนาไปเป็นซึมเศร้าได้อีกค่ะแล้วทีเนี้ยมีงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบยิ่งเล่นพนันออนไลน์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าค่ะซึ่งผลกระทบของสุขภาพจิตจากการใช้พนันออนไลน์มันมีมากกว่าการเล่นพนันในชีวิตจริงด้วยนะคะ
2: คือเหมือนมันอาจจะเล่นง่ายขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเห็นผลเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเข้าถึงง่ายด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่เพราะฉะนั้นผลกระทบมันก็เลยมีเยอะกว่า
2: ครับโอ้ค่อนข้างน่ากลัวเลยเนาะ
4: ใช่แล้วก็สุดท้ายนะคะผลจากการนอนไม่พอเนี่ยมันเกี่ยวยังไงถูกไหมคะคือสมาร์ทโฟนเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแสงสีฟ้าซึ่งมันตัวแสงสีฟ้าเนี่ยค่ะมันจะไปชะลอการหลั่งเมลาโทนินทำให้เกิดภาวะนอนหลับยากแล้วก็การนอนที่ไม่มีคุณภาพนะคะแล้วพอการนอนไม่เพียงพอต่อร่างกายอะค่ะก็จะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะเครียดได้แล้วก็ทำให้พอเรานอนไม่พอมันก็จะอารมณ์แปรปรวนเนาะหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายการตัดสินใจของเรามันก็แย่ลงนะคะรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าได้เหมือนกันค่ะซึ่งก็สรุปง่ายๆเนาะตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยค่ะมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดเซลล์เอสติมต่ำเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็มีการนอนที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นการใช้โซเชียลมีเดียเยอะขึ้นก็ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เราต้องเผชิญแล้วก็รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามไปด้วยซึ่งในบุคคลทั่วไปอะเราก็ว่าสิ่งนี้ค่ะมันรับมือยากแล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะยิ่งส่งกับผลกระทบกับคนที่มีโรคทางจิตเวชด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเซนซิทีฟมากกว่าแล้วก็มีความมั่นคงทางจิตใจที่น้อย
2: ครับโอ้คนทั่วไปเนี่ยว่ามีผลกระทบเยอะแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่ป่วยหรือว่ามีภาวะทางจิตเวชเองเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบด้านลบด้วยนะครับอ๋ออันนี้ก็ยิ่งน่าเป็นห่วงไปกันใหญ่เลยเนาะ
4: ค่ะ
2: แล้วเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างครับว่าเฮ้ตอนนี้เรากำลังติดโซเชียลหรือเปล่าหรือว่าความเหมาะสมในการใช้งานหรือว่า การเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้เราต้องกลับมาดูตัวเองแล้วว่าเราต้องปรับพฤติกรรมอะไรไหมอะไรเงี้ยครับในเรื่องของการติดโซเชียลเนี่ยครับ
4: ค่ะแล้วก็สามารถสังเกตได้จาก7ข้อหลักๆเลยนะคะก็คือมีการใช้โซเชียลเป็นเวลานานกว่าที่ตั้งใจไว
2: ้
4: หรือก็คือเฉลี่ยมากกว่า6ชั่วโมงต่อวันเลยใช้มากกว่า6ชั่วโมงต่อวันไหมคะ
2: น่าจะไม่ถึงมั้งคะ
4: โอเคงั้นมาข้อที่2กันเลยค่ะคือช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้โซเชียลเนี่ยก็จะรู้สึกกระวนกระวายใจแล้วก็หงุดหงิดอยากจะใช้มากเลยค่ะต่อมาก็คือพยายามควบคุมการเข้าถึงแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มีการคิดถึงการใช้งานอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำงานหรือเรียนหรืออะไรอยู่ก็ตามค่ะต่อมาทุกครั้งที่เครียดเนาะก็มักจะใช้โซเชียลในการคลายเครียดค่ะจริงๆอ่ะมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเป็นการรับมือกับความเครียดตัวเองเนา
2: ะ
4: แต่ว่าถ้าใช้ทุกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเยอะไปหน่อย
2: เราอาจจะต้องหาวิธีอื่นในการคลายเครียดบ้างใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะต่อมานะคะมีการโกหกหรือว่าปิดบังเพื่อที่เราจะได้เล่นโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็ข้อที่สำคัญเลยนะคะคือการเล่นโซเชียลมีเดียเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการเรียนการทำงานแล้วก็เกิดปัญหากับความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยหรอค่ะ
2: เริ่มมีปัญหากับคนรอบข้าง
4: ใช่ๆซึ่งนอกจาก7ข้อนี้เราก็สามารถรู้ได้จากการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะคะเวลาที่เราเล่น Facebook IG TikTok หรือว่า Twitter อะค่ะมันเป็นแหล่งรวมข่าวสารต่างๆเนาะก็ให้เราลองสังเกตว่าเวลาที่เราเล่นแล้วเห็นรูปเพื่อนดาราศิลปินหรือว่าได้อ่านข่าวที่คนที่เราติดตามอะค่ะเขาแชร์มามันเกิดอารมณ์ทางลบไหมเช่นเราอ่านข่าวอ่านบทความแล้วเราเครียดกังวลวิเราจะเป็นแบบที่เขาพูดหรือเปล่าโลกที่เขาแชร์มาเราจะเป็นโรคมะเร็งไหมอย่างเงี้ยค่ะภาวะวิตกกังวลเนาะหรือดูรูปคนอื่นแล้วเรารู้สึกด้อยค่าตัวเองหรือเปล่าถ้ามีก็เป็นไปได้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียค่ะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราเช่นกันนะคะ
2: ก็คืออาจจะสังเกตอีกข้อนึงก็คือเราเริ่มภาษายังไงคือเราเริ่มอินกับเนื้อหาในโซเชียลนั้นแล้วหรือเปล่าเน
4: ี่
2: ยเนา
4: ะ
2: บางทีก็อาจจะมีข่าวดาราหรือว่าบางทีเป็นข่าวที่ใช้ความรุนแรงแล้วเราเริ่มมีอารมณ์ร่วมกับข่าวไหมเนี่ยเนาะช่วงก่อนจะเห็นบ่อยช่วงที่มีข่าวเรื่องความรุนแรงนะครับอันนี้ใกล้ตัวเลยก็คือคุณแม่ก็จะดูข่าวนั้นน่ะซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเปิดไปช่องไหนก็จะเจอเนี่ยแล้วเริ่มจะมีความรู้สึกเริ่มเศร้าอะไรเงี้ยครับเริ่มอินกับเนื้อหาข่าวก็ต้องเบรกกันนิดนึงนะครับแล้วอย่าง7ข้อที่บอกมาเนาะว่าแล้วสมมุติว่าพี่มีโอ้โห3ข้อเลยใน7ข้ออย่างเงี้ยเราจะสามารถเบรกตัวเองหรือว่าทำยังไงได้บ้างที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยเริ่มเกิดปัญหาจากการติดโซเชียลอย่างเงี้ยครับ
4: พี่มอสเคยได้ยินคำว่าโซเชียลดีท็อกซ์มั้ยคะหรือว่าดิจิตอลดีท็อกซ
2: ์โซเชียลดีท็อกซ์นี่เคยได้ยินมานานแล้วเหมือนกันนะครับ
4: มันก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเข้าใจเนาะว่าโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยค่ะมันเป็นการห้ามเล่นโซเชียลหรือว่างดการใช้โซเชียลไปเลยอะค่ะ
2: ครับ
4: แต่ว่าการทำโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยมันคือการที่มีช่วงเวลาหนึ่งที่เราลดการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆออกไปแล้วก็ให้เราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราในชีวิตจริงของเรามากขึ้นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราก็พูดกันตามตรงเนาะก็เป็นไปได้ยากที่เราจะอยู่โดยไม่ใช้โซเชียลมีเดียว่าเดี๋ยวนี้ในสังคมไทยอะค่ะเราก็ติดต่อกันผ่าน LINE ผ่าน Facebook อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะที่เราจะไม่ใช้รวมถึงการทำงานแล้วก็การแก้เบื่อเราก็ใช้โซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นแทนที่จะตัดการใช้งานออกไปเลยอะค่ะก็เปลี่ยนเป็นจำกัดหรือกำหนดระยะเวลา ที่ใช้แล้วก็เพิ่มกิจกรรมที่ทำได้ในชีวิตจริงทดแทนการใช้โซเชียลมีเดียการทำโซเชียลดีท็อกซ์หลักๆนะคะมันก็จะมีอยู่2ข้อด้วยกันก็คือ1 นะคะทำให้ตัวเราเข้าถึงสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยที่ใช้เล่นโซเชียลมีเดียได้ยากขึ้นก็อย่างเช่นเราอยู่บ้านแล้วเราก็อยู่ห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราไปไว้ในห้องนอนก็ได้ให้ตัวเราอ่ะอยู่ห่างจาก โทรศัพท์ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยในงานวิจัยก็เคยมีการทดลองแล้วผู้เข้าร่วมเขาก็บอกว่าการแยกไปอยู่นอกสายตาเลยอะค่ะมันทำได้ง่ายกว่าการเปิดโหมดเครื่องบินเปิดโหมดห้ามรบกวนแล้วเอาไว้ข้างๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อก็คืออาจจะไม่ให้เห็นเลยช่วงหนึ่ง
4: ใช่
2: ลดกันบางทีเราเปิดโหมดแต่เราเห็นอยู่แล้วก็จะหยิบ
4: มันง่ายกว่าการที่เราจะโฟกัสไปที่อื่นแล้วเอาโทรศัพท์วางไว้ข้างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนที่เขาออกไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการตั้งข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในกล่องรวมกันไหมหรือบางทิ้งโทรศัพท์ไว้ในรถเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการตั้งข้อตกลงร่วมกันว่าเอาโทรศัพท์คว่ำไว้นะคะรวมกันถ้าใครยกโทรศัพท์ขึ้นมาก่อน คนนั้นจะต้องจ่ายค่าอาหารครั้งถัดไป
2: เวลาไปมีตติ้งกับเพื่อนอะไรอย่างเง
4: ี้
2: ย
4: ใช่ใ
2: ช่อ๋อมันก็จะโฟกัสกับการพูดคุยคนรอบข้างมากขึ้น
4: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือมีการเลือกสถานที่แล้วก็กิจกรรมที่ทำให้เราใช้งานโทรศัพท์ได้ยากขึ้นนะคะ อย่างเช่นไปออกกำลังกายหรือเล่นโยคะอย่างเงี้ยค่ะผลพลอยได้ที่ได้คือเรามีสมาธิมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราต้องจดจ่อแล้วก็สร้างสมดุลของร่างกายอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการลดการใช้งานโซเชียลแล้วก็เพิ่มสมาธิในตัวของเรามากขึ้นค่ะก็จะมีข้อที่2เนาะคือลดอุปกรณ์ดิจิทัลในที่ทำงานแล้วก็ลดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะการจัดตารางทำงานหรือตารางเรียนหรือที่เราเรียกกันในสมัยนี้ว่า to-do list
2: to-do list
4: ใช่ผลพลอยได้จากตรงนี้ค่ะคือเวลาเราตั้งเป้าหมายแล้วเราทำสำเร็จอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราทำสิ่งนี้สำเร็จเนาะแล้วก็จะมีช่วงเบรกพักเบรกจากการทำงานจากการเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ลุกออกจากโต๊ะไปเลยทำให้ตัวเราอยู่ห่างจากโทรศัพท
2: ์
4: ใช่หรือคนในวัยทำงานอย่างเงี้ยค่ะขึ้นชื่อว่างานเครียดแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นตัวกระตุ้นความเครียดความกังวลเลยทีเนี้ยถ้าสมมติว่าอยู่นอกเวลางานนะคะแล้วเราได้ข้อความจากที่ทำงานเนาะ
2: ม
4: ันเราจะเครียด
2: เราจะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่า
4: ใช่ดังนั้นคนในวัยทำงานอะค่ะก็อาจจะปิดโทรศัพท์ไม่รับข้อความนอกงานก็ได้ มันก็จะเป็นการตัดตัวกระตุ้นความเครียดออกไปได้ด้วยค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่า2ข้อนี้ในการเป็นการจำกัดเวลาแล้วก็ทำให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งตรงหน้าของเรามากขึ้นเนาะแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างด้วยค่ะประเด็นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมเนี่ยก็คือมีการอธิบายแล้วก็ตั้งกฎกับคนรอบข้างของเราเพื่อให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงลดโซเชียลมีเดียอยู่นะมีการแจ้งบอกคนในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการส่งข้อความมาหาเราที่เราต้องตอบอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงใช่ค่ะแล้วก็บอกคนอื่นแล้วเราก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงลดนะเรากำลังติดโซเชียลมากเกินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้เข้าร่วมในงานวิจัยเขาก็เคยบอกว่าการทำแบบเนี้ยมันดีกว่าการที่เราตั้งกฎขึ้นมาดื้อๆแล้วทำใช่ค่ะ
2: หมายถึงว่าเราต้องรู้ตัวเองด้วยว
4: ่
2: าตอนนี้เรากำลังจะมีเป้าหมายอะไรอยู่เนาะคอยเตือนตัวเอง
4: ใช่ค่ะมีการสื่อสารแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองมันก็จะช่วยได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สำหรับใครที่มีความคิดที่อยากจะลองลดโซเชียลมีเดียดูเนาะก็อาจจะจำกัดเริ่มจากการจำกัดแค่1วันก่อนค่ะเป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้นเนาะแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาวันให้นานขึ้นค่ะเราจะได้ไม่รู้สึกว่าการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเนาะแล้วเราก็จะได้รู้สึกภูมิใจที่เราทำสำเร็จด้วยค่ะซึ่งจากที่พูดมาการทำโซเชียลดีท็อกซ์ยากไหมคะ
2: คิดว่าทำได้นะครับแต่มันอาจต้องใช้เวลานิดนึงอย่างที่น้องบอกว่าอาจจะเริ่มตั้งเป้าหมายระยะสั้นก่อนเนาะวันแรกอาจจะได้เท่านี้อย่างเนา
4: ะ
2: เพื่อให้ความสำเร็จเป็นกำลังใจให้เราทำต่อเลยคิดว่าน่าจะไม่ยากนะครับ
4: ก็จริงๆอาจจะไม่ยากแต่อาจจะต้องอาศัยความมีวินัยความอดทนในระยะแรกๆเนาะที่เราต้องปรับตัวแต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากการทำโซเชียลดีท็อกซ์เนี่ยค่ะมันก็มีเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีผลเสียด้วยก็คุ้มที่จะลองเหมือนกัน
2: ครับน่าลองน่าสนใจเหมือนคล้ายๆบ างคนอาจจะไปฟิตเนสฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะเริ่มตั้งเป้าหมายก่อนแล้วก็ตั้งเป้าหมายระยะสั้นเล็กๆนะถ้าทำสำเร็จก็จะได้ทำต่อโอ้คล้ายๆกันนะโซเชียลดีท็อกกับการฟิตหุ่นพอเรามีวินัยเราก็จะได้หุ่นที่แบบพึงพอใจเนาะส่วนโซเชียลดีท็อกถ้าเราสามารถบริหารมันได้มันก็จะเกิดประโยชน์เนี่ยครับ
4: ใช่ค่ะ
2: วันนี้เป็นหัวข้อที่คุยสนุกและค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนเนาะว่าผลกระทบของการใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรบ้างนอกจากในคนทั่วไปแล้วคนที่อาจจะกำลังป่วยทางจิตเวชอยู่เองเนี่ยก็มีผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงจากการใช้โซเชียลมีเดียเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้วิธีการสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้เราเริ่มติดโซเชียลแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าติดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับแล้ววิธีการโซเชียลดีท็อกก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้ศาลสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกนโยบายระงับการออกวีซ่าผู้อพยพจาก75ประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะมาเลเซีย5ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่
1: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือร่วมแถลงสรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีหลายด้านที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจประเมินความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอจะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุน
2: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
1: นายยชนันท์ยังกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนตลอดจนภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าวันนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการเร่งฟื้นฟูระดับน้ำลดลงทุกจุดหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้ววันนี้จะเร่งฟื้นฟูจังหวัดได้ระดมกำลังทหารประมาณ670นายพร้อมเครื่องจักร80คันลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนด้านการเยียวยาจังหวัดมอบหมายอำเภออบต.เทศบาลกำนันและผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ประชาชนมากรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรก 6,700 บาทสำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวจะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วส่วนล็อตที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความเสียหายด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในระยะต่อไปแต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่จังหวัดสุโขทัยเร่งเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากจังหวัดแพร่ซึ่งคาดว่าไหลไปถึงประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในวันพรุ่งนี้พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
3: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมแผนรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยมีการบริหารจัดการระบายน้ำจากแม่น้ำยม ลงสู่แม่น้ำน่านในอัตรา300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะเหลือปริมาณน้ำที่ต้องบริหารจัดการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยประมาณ400ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประจำจุดเสี่ยงเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งและจุดอ่อนของแนวป้องกันน้ำทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่และสถานการณ์เป็นไปตามที่ประเมินไว้จังหวัดจะยังสามารถบริหารจัดการและป้องกันสถานการณ์ได้ด้านเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้เร่งเตรียมความพร้อมในพื้นที่เขตเมืองทั้งการจัดเตรียมกระสอบทรายและปิดกั้นจุดเสี่ยงริมแม่น้ำยมรวมถึงทำการปิดกั้นช่องบันไดริมแม่น้ำยมถนนนิกรเกษมและบริเวณวัดคูหาสุวรรณเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันหน่วยงานชลประทานและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวกำแพงและระบบป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงตามความเหมาะสมและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มเก่าขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักแนวโน้มน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องยังมีผลกระทบบางส่วนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ
4: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผลกระทบ2อำเภอในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและหล่มสักสำหรับอำเภอหล่มเก่าผลกระทบ1ตำบล2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตาดกลอยบ้านวังขอนและวังม่วงรวม45หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจุดเฉลี่ยชั่วโมงละ4เซนติเมตรโดยจุดบริเวณสะพานตาลเดี่ยวเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวถึงเทศบาลเมืองหล่มสักยังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่2ฝั่งริมแม่น้ำป่าสักเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่4 5 6 7และ8บางส่วนภาพรวมสถานการณ์ครั้งนี้น้ำไม่ได้ไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองหล่มสักมีเพียงน้ำที่เอ่อล้นและซึมออกตามท่อระบายน้ำเล็กน้อยบริเวณผิวจราจรชุมชนท่ากกโพบ้านไร่วัดทุ่งจันสมุทรและสามแยกวัดศรีมงคลซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตามปกติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักแต่อย่างใดสำหรับสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอหล่มสักขณะนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยสั่งการให้อำเภอแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำป่าสักรวมถึงลำน้ำสาขาให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตลอด24ชั่วโมงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
5: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง7เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวัง ังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
6: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อยกระดับการเยียวยาผู้ประสบภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลของกระทรวงไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้นโดยด้านพืชได้กำหนดอัตราช่วยเหลือพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่แบ่งเป็นข้าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 3,480 บาทต่อไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,800 บาทต่อไร่และกำหนดการช่วยเหลือไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังสามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือผลผลิตได้รับผลกระทบจนเสียหายในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเมื่อรวมกับพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้วต้องไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกหินดินทรายไม้โคลนรวมทั้งซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้หรืออาจทำให้พืชผลเสียหายและหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ปรับค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่เป็น 16,000 บาทต่อไร่ช่วยเหลือไม่เกิน5ไร่ส่วนด้านการประมงมีการปรับอัตราการช่วยเหลือบางรายการโดยสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันปรับเพิ่มเป็น390บาทต่อตารางเมตรไม่เกินรายละ80ตารางเมตรขณะที่กุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลคงอัตรา 11,780 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ส่วนปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนกำหนดอัตราที่ 4,680 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ชวนันท์มาลีรายงาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถที่พึ่งและความหวังของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีไทยทรงเห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆและมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการที่นายแพทย์กฤตจาตามะระศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งซึ่งตามเสด็จไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี2544 ได้กราบบังคมทูลเสนอแนวคิดการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดขึ้นในประเทศไทยทรงเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวและมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์มะเร็งเต้านมนี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงพร้อมกับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน2ล้านบาทเป็นเงินก้นถุงในการเริ่มต้นโครงการนอกจากนี้ยังทรงจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆเพื่อระดมเงินรายได้เป็นทุนสมทบทรงรับเป็นประธานโครงการพระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของศูนย์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่11มิถุนายน2548ต่อมาได้จัดตั้งมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงรับไว้ในพระราชินูปถัมภ์มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องมะเร็งเต้านมโครงการช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสในชุมชนแออัดให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นส่วนการดำเนินงานของศูนย์มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการดูแลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในระหว่างการรักษาหรือจนกระทั่งจากไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและการดูแลที่อบอุ่นนับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมได้ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วนับหมื่นรายด้วยนามพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยคณิษฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
11: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนายคมชุ่มสูงเนินกล่าวว่าเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์พร้อมครอบครัวรวม6คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนพร้อมยกย่องทั้งสองพระองค์ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคม
12: พอมาถึงที่นี่เห็นหลายคนก็บอกว่าต้องจองด้วยแต่ผมก็ตั้งใจว่าเอ๊ะยังไงถ้าเรามีโอกาสและมีวาสนาเพียงพอเราคงจะได้เข้าแหละก็มาถึงก็ได้เข้าจริงๆรู้สึกปลื้มใจปลื้มปิติที่ได้มาแล้วก็อย่างท่านแม่หลวงก็เหมือนเป็นองค์ทรงเพียงคู่กับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาตลอดแล้วก็ทรงงานอย่างหนักก็อยากเหมือนมากราบสักการะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงราชพิธีครับ
11: ขณะที่นางสาวมนัญสราพานเสน่ห์ศรีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆทางด้านการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
13: ก็พักันตีเราก็พยายามทำใจมาอะไรเงี้ยก็มาถึงวันนี้ได้ก็น้องสำนึกมาตลอดตั้งแต่เด็กก็เห็นภารกิจของท่านมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนในครอบครัวก็ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งไม่ว่าจะโครงการไหนเห็นมาตลอดแหละว่าท่านทรงงานหนักแม้กระทั่งช่วงประท้วงอะไรเงี้ยเวลาไปที่จุฬาก็จะรำลึกถึงท่านตลอด
11: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี
14: ้เช้าวันนี้ที่นครโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะพบปะชุมชนไทยในนิวซีแลนด์กว่า100คนทั้งประสงค์ผู้ประกอบการและคนไทยถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งพร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศและพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเหมาะสมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าการหารือกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังแสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยโดยจะถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ประมาณ 19:45 นวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากโดยมีการวางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการลงทุนโดยจะมีการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มรูปแบบด้านมิติของความมั่นคงยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกแนวชายแดนติดกัมพูชามีความสงบเรียบร้อยไม่มีการปะทะทางทหารสำหรับประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชานั้นรัฐบาลได้ใช้นโยบายชะลอการเจรจาข้อพิพาทเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติส่วนประเด็นความไม่สงบในเมียนมารัฐบาลยืนยันว่าไม่สนับสนุนให้ชนกลุ่มน้อยใช้อาวุธหรือใช้พื้นที่ชายแดนสร้างผลกระทบต่อไทยโดยไทยกำลังทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่ตามมาเช่นปัญหายาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการบริหารจัดการพลังงานก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติขณะที่มิติทางเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นบวกอย่างชัดเจนเพื่อตอกย้ำเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เติบโตขึ้นเกือบ 100% ขณะที่การส่งออกขยายตัวถึง20%ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียกย่องคนไทยในต่างแดนทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดล้วนเปรียบเสมือนเอกอัครราชทูตหรือทูตวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดชาวต่างชาติให้สนใจประเทศไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังทุกปัญหาอย่างเต็มที่และขอให้ทุกคนรอข่าวดีเกี่ยวกับสายการบินไทยมีแผนจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์อีกครั้งผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40พบว่าโคร ครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลัก
15: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการแท็กช่วยไทยพลัส6040จำนวน 5,765 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ระบุว่าเข้าร่วมโครงการขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์สะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักอาหารพร้อมทานเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดร้อยละ 38.87ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73 การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ร้อยละ 23.97 ผลสำรวจยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 นำเงินในส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนายสองลลิดากล่าวว่าผลสำรวจจะมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามผลสำรวจพบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของบุคคลบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นโจทย์สำคัญของฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
16: จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตขณะที่การย้ายถิ่นฐานก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ประชาชนยังคงอยู่ในพื้นที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางมาตรการดูแลโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและจุดที่อาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุจึงต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการติดตามเหตุการณ์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงจังหวะที่เหมาะสมลงมือก่อนใช้เส้นทางหลบหนีออกนอกพื้นที่ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขจึงได้กำชับให้ตำรวจนำข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อปรับแผนและยุทธวิธีในการปฏิบัติงานให้รัดกุมมากขึ้น
17: เป็นฝ่ายตรงข้ามต่างหากครับที่หาโอกาสที่จะก่อเหตุในจังหวะที่มีโอกาสมีการปฏิบัติที่ตัวเองสามารถที่จะหาช่องทางหลบหนีได้แล้วเวลาหลบหนีเนี่ยก็ไม่ได้หลบหนีอยู่ในพื้นที่ของเราด้วยนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้หากมองเป็นช่องว่างเราก็ต้องมองว่าวิธีปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามเอามาเป็นข้อพิจารณาครับว่าเราจะวางยุทธวิธียังไงต่อไปให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องหารือกับทางฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่มากขึ้นครับ
16: ขณะที่การลงพื้นที่จริงถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการตรวจสอบข้อ

0: มีฐานความคิดร่วมกันว่าหนึ่งการทำงานทุกงานเราต้องมีแผนแล้วก็เราไม่ต้องมีการปรับปรุงแผนตลอดถ้าแผนล้มเหลวเราก็ต้องยกเลิกแผนนะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดเหตุแบบนี้ก็ต้องมาดูว่าแผนที่เราวางจุดไหนบกพร่องก็ต้องดูร่วมกันแล้วก็ปรับปรุงมันแล้วมีหลักง่ายๆคือหนึ่งวางแผนทุกคนต้องเข้าใจแผนร่วมกันตั้งแต่ผู้วางแผนผู้ออกแผนผู้จัดการตามแผนปฏิบัติไปแล้วก็มาทบทวนแผนเรียกว่า AR After Action Review มาทบทวนแผนว่าแผนที่ทำนั้นมีความสำเร็จมากน้อยเพียงไรถ้ามันบกพร่องเล็กน้อยก็ปรับปรุงแผนถ้ามันบกพร่องมากๆก็ยกเลิกแผนอันนี้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่ทุกหน่วยต้องมานั่งคุย
1: การปรับแผนรักษาความปลอดภัยครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงการติดตามตัวผู้ก่อเหตุแต่เป็นการนำทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนและปรับมาตรการให้เท่าทันรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อสำคัญก็คือลดโอกาสเกิดเหตุซ้ำรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในนครนิวยอร์กมีคำสั่งยกเลิกนโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ระงับการออกวีซ่าผู้อพยพให้กับผู้สมัครจาก75ประเทศโดยระบุว่านโยบายดังกล่าวเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าแทรกแซงกระบวนการพิจารณาวีซ่าผู้อพยพของเจ้าหน้าที่กงสุลนโยบายดังกล่าวถูกประกาศและเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและส่งผลกระทบกับผู้สมัครวีซ่าผู้อพยพจากหลายภูมิภาคทั่วโลกอาทิลาตินอเมริกาคาบสมุทรบอลข่านเอเชียใต้แอฟริกาตะวันออกกลางและแคริบเบียนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าผู้สมัครจากประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะพึ่งพาสวัสดิการของรัฐและกลายเป็นภาระต่อสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าซีเรียได้ยื่นคำขอเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการใช้อาวุธเคมีโดยไม่ต้องรับผิดซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ฝรั่งเศสริเริ่มขึ้นเมื่อปี2561เนื่องในวาระครบรอบเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อปี2556ในพื้นที่ชานเมืองของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียในสมัยอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายรัฐบาลซีเรียและฝรั่งเศสออกแถลงการร่วมกันเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวพร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริงและนำตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้านรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าการตัดสินใจของซีเรียครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีเรียต่อความรับผิดชอบและความยุติธรรมหลังซีเรียเผชิญสงครามกลางเมืองมานานกว่าทศวรรษนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเปิดเผยวันนี้ว่ากรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียจะเข้าร่วมโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนของรัฐบาลกลางหลังเกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลฮานุกะของชาวยิวที่หาดบอนไดในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิต15รายโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุโจมตีในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและปราบปรามอาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยรัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นรัฐแรกในวันที่2พฤศจิกายนนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok ตกลงจ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชนทางออนไลน์ของสหรัฐหลังถูกกล่าวหาว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อายุต่ำกว่า13ปี

0: โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแม้แต่บัญชี TikTok ในหมวดสำหรับเด็กยังมีการเก็บข้อมูลสำคัญอาทิที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนโดยสหภาพยุโรปและอังกฤษกำลังสอบสวน TikTok ในประเด็นการคุ้มครองเยาวชนจากเนื้อหาและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มรวมถึงการตั้งค่าบัญชีและการตรวจสอบอายุผู้ใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดีเมเนกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแชมป์กลุ่ม B ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์จากสาย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างอึดอัดแต่พอแก้เกมกันได้ก็ทำให้ครึ่งหลังเป็นเกมที่ดีขึ้นและไม่ได้มองว่าการที่มาเลเซียได้ใบแดงถือว่าเป็นโชคดีของทีมชาติไทยทั้งยังเชื่อมั่นว่าแม้มาเลเซียจะมีผู้เล่นครบ11คนจนหมดเวลาทีมชาติไทยก็ยังสามารถเอาชนะได้เช่นกันสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยก็มีเป้าหมายชัดเจนในการคว้าแชมป์รายการนี้กลับไปฝากคนไทยให้ได้ทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมเดก้าคัพ2026รอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซีย A กับจอร์แดนที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่23สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีหลังโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันส่งผลให้พรประวีการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วและจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาหรืออากาเนะยามากุชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2023สู้เต็มที่ก่อนพ่ายอเล็กลานิเย่มืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-19 16-21 และ16-21ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซต25-15 25-15 และ25-18 ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าชัยชนะในวันนี้กับผลคะแนน3-0ถือว่าเป็นผลงานที่ดีต้องชื่นชมทีมออสเตรเลียที่พยายามพัฒนาทักษะและพยายามต่อสู้กับทีมชาติไทยในทุกเซตทำให้ทีมชาติไทยต้องรับมือกับการเสิร์ฟและบล็อกของออสเตรเลียแต่ทีมชาติไทยเองก็ได้ปรับแผนและทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยรายการ Thailand Ranking Championship 2026สนามที่7ที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกแทนคุณกรลับนักสนุกเกอร์อะคาเดมี่วัย10ปีแทงชนะสุเทพพรพาไปแบบสบาย3-0เฟรม62-18 39-13 และ56-17 ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปขณะที่สุทธิดายิ่งเฮงนักสนุกเกอร์วัย17ปีแม่นยำกว่าเอาชนะปวาริสาประภัสสรไป3-1เฟรม45-4752-22 84-2 และ49-7 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CR International Mountain Bike Challenge 2026ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันระดับเอเชียคอนติเนนทัลซีรีส์2026ที่เมืองกูชิงรัฐซาราวักประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศรายการคอสคันที่อิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชาย10โทภูนสิริมงคลอาศัยสปีดต้นที่เหนือกว่าก่อนเร่งสปินแซงมูฮัมหมัดไซยาลิฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งคว้าแชมป์คอสคันที่อิลิมิเนเตอร์พร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัตติโรจน์จุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรัตติโรจน์จุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส
2: ่ได้นำสถาปัตยกรรมหลักนะคะของประเทศไทยคือพระปางวัดอรุณนะคะแล้วก็ของประเทศญี่ปุ่นนะคะประสาทนาโกย่าของญี่ปุ่นเนี่ยมารวมกันรวมถึงเนี่ยมีรายละเอียดเล็กน้อยๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโพที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็ดอกซากุระนะคะที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะผสานเข้ารวมกันนะคะทำให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพระองค์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากกลุ่มศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
1: ด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยไปถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัยโดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมใส่ชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
3: ผู้ทบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
4: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอาคเนพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอาคเนคำว่าอาคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอาคเนในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอาคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใ คำว่าอาคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอเนน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์เพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02695400หรือ022695410-3ต่อไปเราฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้ต้นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าในระดับย่อยและระดับใหญ่ทั้งยังเป็นพืชที่พบเจอง่ายโดยทั่วไปไผ่เป็นต้นไม้ที่ดูผิวเผินแล้วแสนธรรมดาแต่ที่จริงนั้นกลับมีคุณประโยชน์มากกว่าที่คุณอาจจะเคยรู้มาก่อนไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานเพื่อเป็นอาหารวัตถุดิบที่อยู่อาศัยและแม้กระทั่งยารักษาโรค ภายในแถบร้อนของเอเชียมีการกระจายพันธุ์ถึง45สกุล750ชนิดในขณะที่ไผ่ทั่วโลกในปัจจุบันมีประมาณ75สกุล 1,250 ชนิดส่วนที่พบในประเทศไทยมีประมาณ13สกุล60ชนิดชนิดไผ่ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์จากป่ามีทั้งไผ่ตงไผ่รวกไผ่สีสุกไผ่เลี้ยงไผ่ซางไผ่นวลไผ่ปล้องหรือไผ่สีนวลไผ่บงหวานไผ่ข้าวหลามไผ่ไร่ไผ่รวกดำและไผ่ป่าไผ่นั้นมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับสำนวนอย่างจงอยู่อย่างไผ่ลู่ลมซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นคือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของต้นไผ่ที่มีค่าแรงต้านทานการดึงที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กซึ่งค่านี้มาจากการทดสอบวัตถุด้วยการดึงออกจากกันจนกว่าจะขาดไผ่มีความเหนียวและยังต้านทานโอนเอียงลมพายุที่โหมกระหน่ำได้อย่างดีและกลับเป็นปกติได้ในปัจจุบันไผ่ถูกใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและรอบด้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเสื้อผ้าจักรยานเครื่องดนตรีเครื่องครัวอาวุธงานศิลปะหรือเศษซากที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ก็นำมาทำปุ๋ยบำรุงดินได้ทำเป็นวัสดุสำหรับทำไม้ไผ่อัดซึ่งนำไปใช้งานต่อได้หลากหลายเช่นทำไม้แบบวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์นอกจากนั้นยังใช้งานในด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถสกัดสารกลุ่มฟาโวนอยด์และสารในกลุ่มลิกโนเซลลูโลสสำหรับใช้ทำเชื้อเพลิงหรือเซลลูโลสและพอลิเมอร์ของกลูโคสซึ่งเมื่อย่อยแล้วก็จะได้กลูโคสอันนำมาเปลี่ยนเป็นสารเอทานอลไบโอมีเทนกรดแลคติกกรดซันซินิกได้เช่นกันคนไทยกับไผ่นั้นมีวิถีชีวิตร่วมกันมาอย่างช้านานเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทยซึ่งทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่รากลำต้นไปจนถึงยอดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะใช้หน่อไผ่สำหรับบริโภคเป็นอาหารลำไผ่ใช้ในการก่อสร้างใช้ในการทำเครื่องเรือนใบไผ่ใช้ห่อขนมรากไผ่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ดินหรือแม้กระทั่งใช้เป็นยารักษาโรคในเรื่องเศรษฐกิจไผ่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงในตลาดระดับโลกทั้งยังได้รับการผลักดันจากภาครัฐโดยข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่าในช่วงปีพุทธศักราช2558ถึง2562ผลิตภัณฑ์จากไผ่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้มากถึง500ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและไผ่ซางมนซึ่งเป็นไผ่ที่มีหน่ออร่อยและลำไม้ที่ใช้ได้หลายอุตสาหกรรมยังตอบรับเทรนด์คาร์บอนเครดิตที่ให้มูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืนอีกด้วยจบบทความประจำวันเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายยอต้มมือ
7: ลองเห็นเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อยอผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชีเหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิโอคอล
10: อาเชื่อเฮอทีเลียเลงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
14: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
13: หืม ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
13: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
16: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
17: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
16: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
18: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
19: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
20: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
21: ์ร้อยเรื่องราวร้อยสาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์วันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยห้องนอนเป็นฮวงจุ้ยที่ถ้าสมมติว่าเราปรับพลังงานให้มันมีผลเชิงบวกนี่จะส่งผลด้านสุขภาพความรักความสัมพันธ์รวมไปถึงในเรื่องของภาพรวมต่างๆของชีวิตเราหลายด้านเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้ก็มีประเด็นที่อยากจะมาชวนคุยนะคะแล้วก็แบ่งปันโดยอาจารย์เอค่ะการที่เรามีห้องนอนที่เป็นพลังงานที่ดีมันก็จะส่งผลด้านสุขภาพความรักความสัมพันธ์แล้วมันก็จะทำให้ชีวิตเราในหลายๆส่วนเนี่ยดีขึ้นไปด้วยนะคะในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับอาจารย์เอสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผมณภัณฑ์ศรีวิรุฒไทยครับอย่างที่คุณแจงได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยห้องที่สำคัญห้องหนึ่งในบ้านที่พักที่อยู่อาศัยเราเนี่ยคือห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยทุกคนจะมีการใช้ชีวิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านเนี่ยนานอย่างน้อยๆแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ยก็คือ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วช่วงเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะอยู่ในห้องนอนของแต่ละบุคคลในฮวงจุ้ยจะบอกเลยว่าห้องนอนเนี่ยจะให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับหลักประเด็นหลักๆที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับตำแหน่งของในส่วนต่างๆของห้องนอนมีเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้โดยหลักๆเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งห้องนอนก็จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้านะครับหลักๆเลยตู้เสื้อผ้าเกี่ยวอะไรเดี๋ยวมันจะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในการวางเสื้อผ้าอยู่เหมือนกันนะครับถัดไปก็คือกระโต๊ะเครื่องแป้งหน้าตู้กระจกครับ
0: ห้องน้ำ
1: ห้องน้ำถ้าห้องนอนบ้านไหนที่มีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะใช้พิจารณาในการที่ว่าส่งผลกระทบกับเตียงนอนของเราไหมถ้าในบริเวณห้องน้ำอยู่ตรงหัวนอนของเราอาจจะส่งผลในเรื่องอะไรนะครับโถชักโครกพุ่งเข้ามาหาตำแหน่งเตียงนอนไหมจะส่งผลยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยแชร์กันให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังอาจจะไปดูว่าในห้องของตัวของแต่ละท่านมีผลกระทบอะไรบ้างเราจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงห้องนอนตอนนี้หลักๆเลยเตียงหัวนอนต้องหันไปทางทิศไหนคือบางคนก็ทิศเหนือทิศตะวันออกห้ามใต้ห้ามตกก็คือจะเป็นความเชื่อแต่ที่ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วสำคัญเลยคือที่นอนเตียงนอนต้องไปมีลักษณะอย่างไรถึงจะทำให้สุขภาพดีความรักดีความสัมพันธ์ดีคะอาจารย์
1: โอเคครับ1เนี่ยถ้าตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะพิจารณาจากธาตุพลังงานของแต่ละบุคคลนะครับว่าทิศหัวนอนที่ดีของแต่ละบุคคลเนี่ยอยู่ทิศไหนนะครับโดยศาสตร์ฮวงจุ้ยจะไม่ได้สนใจเรื่องของทิศตะวันตกซึ่งทิศตะวันตกโดยส่วนใหญ่ความเชื่อของเราคนไทยก็คือเราจะเชื่อตามพระพุทธศาสนาที่ว่าทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตายนะครับเราจะไม่หันหัวนอนไปทางทิศนั้นแต่ท่านพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันออกเสมอแล้วก็ตกในทิศตะวันตกเป็นนิรันดร์แต่คนไทยก็จะเอามาตีความกันว่ามันคือทิศที่เป็นทิศของคนตายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกปุ๊บมันคือความมืดการเข้าสู่กลางคืนเราก็เลยมาแปลงสารกันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่ามันก็จะมีความเชื่ออีกแบบนึงที่ว่าทิศเหนือก็ห้ามหันหัวนอนเพราะอะไรเพราะในความในพิธีการการเผาศพนะครับของคนไทยก็คือเมนเผาศพทุกที่จะหันไปทางทิศเหนือหันหัวเวลาเราจะเผาศพเนี่ยหัวผู้เสียชีวิตจะถูก เข็นเข้าเมนไปทางทิศเหนือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทิศเหนือก็ไม่เหมาะที่จะหันหัวนอนมันคือความเชื่อที่อิงพระพุทธศาสนาและการถูกบอกต่อกันมารุ่นสู่รุ่นมันก็เลยเป็นความเชื่อที่ถูกฝังหัวแต่ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเราจะมีพลังงานทิศแต่ละทิศเนี่ยเกี่ยวโยงกับธาตุพลังงานแต่ละบุคคลอย่างไรนะครับซึ่งในฮวงจุ้ยก็จะบอกว่ามีอยู่5ธาตุนะครับซึ่งได้แก่ธาตุน้ำไม้ไฟดินทองแต่ละบุคคลเราจะรู้ธาตุตัวเองได้ยังไงเราจะรู้จากการที่เราต้องถอดวันเดือนปีเกิดออกมาเพื่อได้ธาตุพลังงานของเราจริงๆแล้วเราถึงจะหันหัวนอนได้ทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะถามว่าอ้าวฉันไม่รู้ฉันจะทำไงทีนี้ถ้าเราไม่รู้สิ่งที่เราควรจะทำได้เอาแบบตามหลักของฮวงจุ้ยในเรื่องของชัยภูมิก่อนเลยนะครับสิ่งที่เราจะพิจารณาเตียงนอนเราไม่ควรหนึ่งไม่ควรตรงกับประตูไม่ว่าจะเป็นประตูเข้าห้องประตูห้องน้ำนะครับไม่ควรตรง2บริเวณหัวเตียงไม่ควรจะมีหน้าต่างครับ3เตียงนอนไม่ควรจะตั้งลอยๆคำว่าลอยๆก็คือตั้งอยู่กลางห้องเลยเดินวนรอบเตียงได้อันนี้ก็ไม่ควรครับหัวนอนควรจะชิดกำแพงด้านใดด้านหนึ่งที่มีความมั่นคงเราจะให้ฮวงจุ้ยเราจะให้หลักการของความมั่นคงเป็นหลักหัวนอนเราก็ต้องมีความมั่นคงอิงผนังที่เป็นผนังกำแพงทึบด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าประตูเมื่อเปิดไปชนส่วนไหนของเตียงจะส่งผลกระทบกับอวัยวะส่วนนั้นเสมอสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาถัดไปก็คือมีคานอยู่บนหัวเตียงเราไหมหรืออยู่บนเพดานเราไหมที่เรานอนอยู่ใต้คานนะครับบางบ้านที่เป็นอาคารพาณิชย์แล้วอาจจะเป็นอาคารพาณิชย์เก่านะครับเราจะเห็นคานชัดเจนแต่อาคารพาณิชย์ใหม่โดยทั่วไปบ้านใหม่สมัยนี้เขาจะปิดฝ้าทึบทำให้เรามองไม่เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นคานไหมเป็นอะไรไหมการที่ปิดคานไปก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ห่วงจุ้ยได้ในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับทีนี้อันดับต่อมาที่เสริมขึ้นมาห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนล่ะเราจะต้องมาพิจารณาอะไรหนึ่งห้องน้ำจะต้องไม่อยู่บริเวณหัวเตียงนะครับโถชักโครกในหม้อพักน้ำไม่ควรจะติดไม่ควรจะใช้ผนังเดียวกับผนังหัวเตียงเรานะครับตำแหน่งของโถชักโครกไม่ควรจะพุ่งตรงมาตำแหน่งเตียงหลักการของโถชักโครกเหมือนกับประตูเลยครับเปิดเข้ามาชนตรงไหนของเตียงจะส่งผลกับอวัยวะส่วนนั้นเช่นกันห้องนอนจะให้เรื่องของความสัมพันธ์นะครับความรักความผูกพันกับคนในครอบครัวลำดับถัดมาจะให้ในเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่ที่มันมีผลกระทบในเรื่องของชัยภูมิที่อยู่ในห้องนอนเราปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาเช่นตำแหน่งหน้าต่างที่อยู่หัวนอนจะส่งผลเรื่องสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งสิ่งที่เราต้องระวังนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์เมื่อไหร่ที่เราเป็นคู่สามีภรรยาเราไม่ควรจะแยกเตียงนอนนะครับเราควรจะนอนเตียงเดียวกันไม่ควรจะมี2เตียงอยู่ในห้องนอนมันหมายถึงความสัมพันธ์ที่เหินห่างอันนี้คือหลักการคร่าวๆที่เราบอกได้กับท่านผู้ฟังว่าถ้าฉันไม่รู้ว่าเราเป็นธาตุอะไรสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในการวางหัวนอนเราจะทำยังไงหลีกเลี่ยงอะไรในการวางเตียงครับ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในห้องนอนเนี่ยสมมติก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานอยู่ในนั้นด้วยสมมตินะคะอาจารย์ว่าถ้ามันมีวางตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะสมคะอาจารย
1: ์ครับทีนี้โต๊ะเครื่องแป้งจะมีกระจกแต่งกระจกสำหรับแต่งหน้าอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงก็คือเราไม่ควรจะเอาตู้กระจกเนี่ยไว้ปลายท้ายปลายเท้าเราหรือปลายเตียงนอนเรานะครับเพราะว่ามันจะส่งผลในเรื่องของสภาวะจิตทำไมถึงเป็นแบบนั้นกลางคืนคนโดยส่วนใหญ่จะปิดไฟนอนนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่กระจกอยู่ปลายเท้าเราเวลาเรานอนแล้วเราลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำเราจะเห็นเงาสะท้อนจากกระจกนั้นซึ่งคือเงาเราเองแต่มันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าแวบแรกที่เราลุกขึ้นมานั่งแล้วเปลือกตาเราถูกเปิดตาออกมามันจะทำให้เราตกใจกับสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกนะครับจากการสะท้อนออกมาจากกระจกเพราะว่าตอนเราตื่นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญะเรายังไม่ได้เข้าระบบสมบูรณ์เต็มที่นะครับเราจะเห็นแวบแรกมันจะทำให้เราคิดเป็นเรื่องของจิตไปทันทีทำให้เรื่องเราตกใจแล้วเราจะมีภาวะที่หัวใจเต้นแรงผิดปกติเราจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าฉันรู้สึกร่างกายวิตกกังวลแล้วมันจะส่งผลกับสุขภาพเราในระยะยาวดังนั้นเราไม่ควรจะเอาโต๊ะเครื่องแป้งมาไว้ที่ปลายเท้าซึ่งมันจะส่งผลกับสุขภาพจิตเราโดยตรงนะครับลำดับถัดมานะครับตำแหน่งของตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับตู้เสื้อผ้าจะบอกถึงเรื่องของอำนาจและบารมีเราได้เราจะไม่วางตู้เสื้อผ้าไว้ปลายเท้าเหมือนกันกับโต๊ะเครื่องแป้งถ้าเราเอาตู้เสื้อผ้าเสื้อที่เราสวมจากศีรษะลงมาที่ร่างกายมันคือเสื้อที่ต้องสวมผ่านศีรษะแล้วเมื่อไรที่เราเอาไว้ปลายเท้าเรามันหมายถึงเราเหยียบย่ำเสื้อผ้าที่เราใส่เองมันจะทำให้บารมีที่เรามีออร่าที่เรามีเรากดมันด้วยฝ่าเท้าเราเองดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเอาเสื้อผ้าของเราไว้ที่ปลายเท้าตู้ควรจะอยู่ซ้ายหรือขวาของเตียงนอนนะครับแล้วขยับเอาเสื้อผ้าเนี่ยไว้ด้านบนนะครับส่วนกางเกงกระโปรงชุดชั้นในต่างๆนะครับไว้ด้านล่างเราจะไม่ไว้สูงกว่าระดับศีรษะที่เรานอนบนเตียงนี่คือเคล็ดลับการที่จะเสริมเรื่องของออร่าและบารมีในตัวเราเองโดยที่บางคนพลาดจากการที่เราเหยียบบารมีของเราเองด้วยฝ่าเท้าเราโดยเราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับวิชา
0: ก็บอกว่าเป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนอาจจะอ้าวเลยนะนี่ก็อ้าวเหมือนกันฟังไปก็อ้าวไปอ้าวเหรอนะคะคือจริงๆแล้วตามหลักฮวงจุ้ยเขาก็จะมีเคล็ดลับต่างๆที่ทยอยเล่าให้คุณผู้ฟังที่เรามาดูกันเรื่องของห้องนอนเพราะว่ามันเป็นห้องที่เราใช้เวลาส่วนมากอย่างน้อยๆ 5-8 ชั่วโมงนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีผลไหมอาจารย์ถ้ากรณีที่เป็นห้องนอนของถ้าคนในบ้านป่วยแล้วก็นอนติดเตียงควรจะจัดห่วงจุ้ยยังไงให้เขาอาจจะส่งผลในเรื่องราวที่ดีขึ้นอาการดีขึ้นหรือการรักษาดีขึ้นหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวแบบมีความรู้สึกดีขึ้นไม่รู้สึกลบหรือแย่มันมีผลไหมคะอาจารย
1: ์มีผลครับยิ่งถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในห้องนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงเสมอก็คือว่า เราจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยท่านจะลุกไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำเองไม่ได้เราจะต้องทำการดูแลจัดการดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแพมเพิร์ดผ้าซับไม่ว่าซับของเสียทั้งหมดนะครับเราจะไม่ปล่อยหมักหมมเราจะหาเราควรจะต้องหาถังนะครับแยกไว้ต่างหากว่าโอเคอันนี้เป็นขยะอันนี้เป็นผ้าที่เราต้องไปซักล้างนะครับแล้วทำความสะอาดแล้วห้องนั้นก็ไม่ควรที่จะสว่างหรือมืดเกินไปนะครับยิ่งผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยภาวะของผู้ป่วยติดเตียงโดยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ยจะมีภาวะของการติดเชื้ออยู่บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินหายใจนะครับการนอนนานเป็นแผลกดทับการไม่ขยับเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงสิ่งสกปรกและกลิ่นที่อยู่ในห้องนั้นนี่คือเราจะเรียกที่เขาเรียกว่าที่สวะหรือที่พิฆาตมันคือเรื่องของกลิ่นที่ไม่ดีความสกปรกความหมักหมมของเชื้อโรคดังนั้นสิ่งที่เราควรต้องทำคือเราต้องทำความสะอาดห้องนั้นอยู่สม่ำเสมอนะครับในเรื่องของการดูดฝุ่นเพราะบางครั้งผู้ติดเตียงบางคนเนี่ยยังมีสติคุยได้บอกกล่าวได้มันจะง่ายสำหรับเราในการที่จะรู้ว่าท่านหรือบุคคลผู้นั้นน่ะรู้สึกยังไงเจ็บป่วยตรงไหนอะไรเขายังสามารถบอกเราได้แต่บางกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถสื่อสารกับเราได้เราจะไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องไหนสิ่งที่เราจะพบเห็นบ่อยๆคือติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อจากระบบทางเดินหายใจปอดติดเชื้อหรือการติดเชื้อทางเดินอาหารสิ่งเนี้ยเราจะต้องให้ความสนใจนะครับทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอสิ่งสกปรกเราต้องจัดการเคลียร์ทิ้งโดยทันทีอย่างช้าสุดคือวันเช้าทำและเย็นทิ้งแต่ถ้าสามารถเราทำการจัดการว่าโอเคดูแลความสะอาดได้นะช่วงเวลานี้เสร็จปุ๊บเราทิ้งเลยโดยนำออกจากบริเวณห้องนั้นไปทันทีมันจะเป็นการช่วยลดภาวะการติดเชื้อหรือการส่งผลกับผู้ป่วยในห้องนั้นๆได้นะครับรวมถึงการมีแสงสว่างที่ส่งเข้ามาได้ถึงเตียงนอนเพราะว่าแสงแดดจะช่วยในเรื่องของวิตามินดีให้กับผู้ป่วยได้สองแสงแดดก็จะช่วยฆ่าเชื้อบางอย่าง

0: มืดเกินไปนะครับในฮวงจุ้ยจะบอกว่ามันเป็นหยินหยินมันคือความเย็นความชื้นห้องที่มันมืดเกินไปมันจะเป็นเขาเรียกว่าหยินเกินพอหยินเกินปุ๊บมีทั้งความเย็นความชื้นผู้ป่วยที่ติดเตียงเขาจะมีภาวะของความชื้นอยู่เสมอปอดชื้นติดเชื้อสองพอมันเป็นห้องที่มืดทึบเย็นเกินไปพวกเชื้อโรค
1: จะชอบ
0: จะชอบเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงทำให้เขาแพ้ได้ง่ายผมจึงบอกว่าห้องในหลักฮวงจุ้ยคือเราต้องการหยินและหยางความสมบูรณ์ของร้อนกับเย็นที่เหมาะสม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็ต้องจัดพลังงานให้มันเหมาะสมกัน
0: ใช่
1: นะคะมีอะไรพอที่จะแบบว่าต่อเติมถ้าสมมติว่าห้องนอนอาจจะมีการต่อเติมหรือเอาอะไรมาจัดวางไว้มุมไหนแล้วมันจะทำให้พลังงานโดยรวมดีขึ้นไหมคะอาจารย
0: ์
1: อย่างเช่นอ่ะสีผ้าปูหรือว่าลักษณะของนาฬิกาควรมีไหมวางตำแหน่งไหนดีหรืออยากจะตกแต่งห้องนอนเราควรจะเสริมอะไรที่เวลาเอาไปตกแต่งแล้วอ่ะมันทำให้พลังงานทั้งความรักความสัมพันธ์สุขภาพดีขึ้นได้บ้างคะอาจารย
0: ์ได้ครับเราจะพูดโยงเกี่ยวกับกรณีของผู้ป่วยติดเตียงก่อนอันดับแรกนะครับฮวงจุ้ยก็จะบอกว่าถ้าในห้องนี้มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราจะหาน้ำเต้านะครับมาวางไว้บริเวณหัวนอนน้ำเต้าในความเชื่อของศาสตร์จีนก็คือน้ำเต้าเนี่ยจะเป็นเหมือนที่เก็บโอสถทิพย์ในการรักษาพยาบาลนะครับมีอยู่เสมอน้ำเต้าจึงเป็นส่วนของเรื่องของการที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพนะครับให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อยู่ในบริเวณห้องนั้นนะครับแล้วผ้าปูที่นอนหรือห้องนั้นเนี่ยควรจะเป็นลักษณะการที่มันดูสดใสมีชีวิตชีวาถ้าห้องนั้นยิ่งเป็นบรรยากาศที่อึมครึมเป็นหยินเยอะเกินมันจะหม่นหมองถึงความหม่นหมองความเศร้าใจทุกข์ใจอยู่ตลอดดังนั้นน่ะห้องนั้นควรจะมีความสดใส สว่างหรือผ้าปูที่นอนเป็นสีหวานที่มันดูให้ความสดชื่นและมีกำลังใจในการที่เราอยากจะฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ให้ดูหม่นหมองหรืออึมครึมเกินไปทีนี้ในส่วนของคู่รักล่ะคู่รักเนี่ยเราอาจจะหาหมอนคู่ที่เป็นลักษณะของหมอนรูปหัวใจหมอนคู่ได้นะครับแต่ถ้าท่านบางท่านอยากวางตุ๊กตาล่ะเราควรจะวางอะไรผมก็จะแนะนำว่าหาตุ๊กตาคู่ที่เป็นรูปเป็ดแมนดารินนะครับทำไมถึงเป็นเป็ดแมนดารินเพราะว่าเป็ดแมนดารินเนี่ยเขาจะมีคู่แค่คู่เดียวนะครับถ้าคู่เขาตายไปหรือเสียชีวิตไปเขาจะไม่มีคู่อีกเลยเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนั้นนะครับมันจะส่งเสริมในเรื่องของความรักความผูกพันที่มั่นคงสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในห้องนอนไม่ควรจะมีของที่แตกร้าวอยู่ในห้องเมื่อไหร่ที่มีของแตกร้าวอยู่ในห้องเราควรจะต้องทำการแก้ไขเอาออกจากห้องนอนทันทีเพราะมันจะส่งผลถึง 1. ความไว้ใจ 2.ชู้สาว 3. ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวความไม่เข้าใจกันนะครับปากเสียงเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งถ้าเราเห็นเราควรจะต้องทำการทิ้งนำออกจากห้องนั้นนะครับในห้องนอนควรจะเป็นบริเวณที่ส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ของเราเช่นรูปแต่งงานนะครับเพื่อบ่งบอกว่าโอเคนี่คือ คู่ข

0: ของฉันนะครับเราจะดูแลกันจนแก่ชราอันนี้คือทริคเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่ผมฝากไว้ก็คือ1ของใช้ที่เสียหายแตกแล้วไม่ควรจะมีในห้องอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเพราะมันจะส่งผลในเรื่องความสัมพันธ์ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะยังพอมีเวลาในรายการของเราเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันมาเรื่อยๆนะคะก็น่าจะลองไปปรับดูเพราะว่าการปรับพลังงานฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็ส่งผลที่ดีกับตัวเราเองที่เราใช้ชีวิตอยู่นะคะก็หลายๆคำแนะนำก็เคยแนะนำกันไปแล้วแต่ในเรื่องของห้องนอนนี่มันจำเป็นจริงๆนะคุณผู้ฟังมันส่งผลกับเราเยอะมากเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะมาคุยกันต่อในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะยังอยู่กันที่ห้องนอนเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆทุกคนต้องนอนทุกคนต้องมีห้องนอนทุกคนต้องมีที่นอนแต่ว่าที่นอนและห้องนอนยังไงของเราจะต้องตำแหน่งต้องอยู่ตรงไหนเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันในช่วงที่แล้วคือข้อห้ามข้อห้ามนะห้ามหันไปทิศไหนห้ามโถชักโครกเนี่ยห้ามหันมาทางเตียงปลายเตียงเนี่ยห้ามมีเสื้อผ้าเลยเพราะมันเกี่ยวกับออร่าและบารมีเราก็มีข้อห้ามต่างๆแล้วก็หัวเตียงห้ามมีหน้าต่างนะแต่ทีนี้เรามาฟังกันดูว่าแล้วถ้าสมมติเรามีโอกาสจัดห้องใหม่อาจารย์อยากจะให้เราเริ่มจัดห้องนอนยังไงให้เป็นสิริมงคลเริ่มจากเตียงค่ะอาจารย
1: ์โอเคครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเตียงนอนควรจะชิดผนังด้านในด้านหนึ่งที่ทึบไม่ตรงกับตำแหน่งของหน้าต่างนะครับแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งของประตูนะครับลักษณะการวางเตียงนอนที่ดีเนี่ยควรจะวางเตียงนอนที่ชิดผนังกำแพงนะครับหัวนอนชิดผนังกำแพง2เนี่ยประตูที่เปิดเข้าห้องมาเนี่ยไม่ควรจะอยู่ตรงบริเวณหัวนอนนะครับควรจะอยู่ในบริเวณที่ถ้าสมมติเป็นห้องนอนสี่เหลี่ยมนะครับแล้วประตูเปิดมาถ้าสมมติเราอยู่ในห้องนอนแล้วหันหน้าออกไปทางประตูเนี่ยประตูอยู่ชิดมุมซ้ายของตัวห้องเนี่ยเตียงนอนควรจะอยู่ชิดด้านขวามือของเรานะครับเพื่อเปิดจากประตูมาแล้ว1ประตูไม่ชนเตียง2มองเห็นเตียงในระยะไกลนะครับการที่หัวเตียงนอนอยู่ใกล้กับประตูจนเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของความหวาดระแวงนอนหลับไม่เต็มอิ่มดังนั้นเนี่ยประตูห้องนอนควรจะอยู่ในตำแหน่งที่เยื้องและไกลจากตัวเตียงพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าประตูควรจะอยู่ในแนวเฉียงกับเตียงนอนนะครับเปิดมาปุ๊บโอเคเจอปลายเตียงถึงถัดไปถึงจะเจอหัวนอนเพราะจะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ผู้ที่นอนหลับในห้องนั้นเนี่ยหลับได้เต็มที่เพราะว่าไม่มีความวิตกกังวลในการที่คนเปิดมาปุ๊บเจอเราเลยทันทีนะครับมันจะมีพื้นที่มีบริเวณให้เราได้ปรับสภาพปรับตัวก่อนนะครับและจะส่งผลดีในเรื่องของความนิ่งในห้องนอนสำหรับบุคคลนั้นๆ นะครับทีนี้บางคนบอกอาจารย์คะแล้วทำยังไงดีเตียงนอนหนูเนี่ยหลบไม่ได้เลยห้องนี้ประตูอยู่ตรงกลางเปิดมาปุ๊บเจอเตียงในกรณีเนี่ยวิธีที่เราจะทำได้ก็คือ1เราอาจจะต้องติดมุลี่ที่บานประตูนะครับด้านในหรือด้านนอกก็ได้ผมบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูปุ๊บแล้วเจอเตียงไม่ว่าจะเจอบริเวณส่วนไหนของเตียงก็จะส่งผลกระทบกับอวัยวะส่วนนั้นเปิดมาเจอในส่วนที่เป็นช่วงขาเราตั้งแต่เข่าลงไปเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเหน็บชานะครับหรือเท้าบวมอย่างนี้จะส่งผลอย่างนี้สิ่งที่เราทำได้เราอาจจะติดมูลี่ที่ประตูด้านในเปิดมาปุ๊บเป็นมูลี่มันคือการชะลอพลังงานที่เข้าไปในห้องนั้นให้มันช้าลงถ้าให้ท่านผู้ฟังนึกภาพนะครับเมื่อไรที่เราเปิดประตูแล้วเราผลักเข้าไปในห้องนอนนะครับสมมุติในห้องนอนนั้นเปิดแอร์นะครับอากาศข้างในกับข้างนอกจะไม่เท่ากันเมื่อเราเปิดประตูจากด้านนอกเข้าไปด้านในอากาศความร้อนจะถูกวิ่งเข้าไปแทนที่ในห้องที่เราเปิดแอร์ทันทีเนี่ยอากาศร้อนกับเย็นปะทะกันแล้วมันไปปะทะกันบริเวณเตียงนอนที่ตรงกับเท้าเรามันก็จะส่งผลปัญหาเรื่องสุขภาพที่เท้าเราทันทีนะครับดังนั้นการที่เราชะลอพลังงานตรงนี้ให้ไม่มาเป็นพลังงานที่รุนแรงเกินไปก็คือการติดมุลี่นะครับพลังงานนั้นจะถูกสลายหรือกระจายตัวออกไปไม่มาเป็นลำเข้าไปที่เตียงนอนเราจะส่งผลกับเราน้อยกว่าที่ไม่มีอะไร ปิดกั้นเลยนะครับนี่จะเป็นวิธีการแก้ไขแบบที่เราสามารถทำได้เองนะครับแล้วทีนี้ถัดมาเมื่อคุณบอกว่าทีนี้ในห้องนอนหนูเนี่ยติดกับหน้าต่างแต่เป็นหน้าต่างด้านข้างได้ไหมหน้าต่างด้านข้างก็จะมีในกรณีที่หนึ่งหน้าต่างเนี่ยอยู่ตรงบริเวณกลางลำตัวเราหรือหน้าต่างที่อยู่บริเวณตรงหัวนอนเรานะครับเราอาจจะต้องเลือกปิดบานใดบานหนึ่งในกรณีที่ห้องนอนนั้นไม่ได้ติดแอร์เราอาจจะต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศเราอาจจะเลือกบานใดบานหนึ่งถ้าให้ผมแนะนำผมก็จะเลือกโอเคเราเปิดบานที่สองถ้าในตำแหน่งที่หน้าต่างอยู่ใกล้กับศีรษะที่เรานอนเนี่ยเราปิดหน้าต่างส่วนที่เป็นศีรษะทำไมถึงเลือกปิดตำแหน่งที่เป็นศีรษะเพราะว่าเราหายใจเข้าออกเนี่ยอากาศจากข้างนอกถ่ายเทเข้ามาจึงก็จริงนะครับแต่ตอนหลับเราหลับเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เราไม่รู้สึกตัวอากาศข้างนอกจะมีทั้งฝุ่นทั้งอะไรเข้ามาเนี่ยการหายใจของเราเนี่ยบางท่านนอนหลับโดยการหายใจปกติบางท่านนอนหลับโดยการหายใจทางปากอาการกรนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตดีๆบางครั้งเราตื่นนอนมาแล้วรู้สึกคอแห้งมันเกิดจากการที่เรานอนหลับกรนหรือการที่เรานอนหลับแล้วหมอนเราไม่ได้ลักษณะหมอนทำให้ศีรษะเราเชิดขึ้นทำให้เราอ้าปากนะครับมันมีทั้งความชื้นความแห้งเลยทำให้คอเราแห้งมันก็จะเป็นฝุ่นเข้าไปในลำคอเราในโพรงจมูกเราจะทำส่งผลในเรื่องของสุขภาพนะครับภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยผมถึงเลือกว่าถ้ามีหน้าต่างติดด้านข้างที่ใกล้กับศีรษะเราจะปิดส่วนที่ใกล้กับศีรษะพอตำแหน่งที่เป็นตัวเราส่วนขาเราเนี่ยเรายังพอทำการแก้ไขในเรื่องของการปวดร้าวในเรื่องของกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหน้าอกเนี่ยเรายังทำการแก้ไขได้ง่ายกว่าในเชิงของระบบการหายใจนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าต่างไม่ควรจะมีเหนือศีรษะแล้วไม่ควรจะอยู่ด้านข้างที่ใกล้กับศีรษะที่เรานอนพักอันนี้คือหลักการใหญ่ๆที่เราจะบอกแนะนำในเรื่องตำแหน่งของหัวนอนและเตียงนอนซึ่งคุณช่วยให้ความสำคัญกับเตียงนอนเพราะมันจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์ของบุคคลนั้นๆในห้องนั้นครับ
0: ค่ะแล้วคนที่ในลักษณะของแบบถ้าชอบเอาตุ๊กตาไปวางในที่นอนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มีผลไหมคะหรือว่ามีหมอนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถามว่ามีผลไหมมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกเลยว่าเราต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดเอาตุ๊กตาเอาหมอนออกมาทำความสะอาดอย่างน้อยๆอาทิตย์ละครั้งเพราะว่ายิ่งถ้าเราเปิดแอร์นะครับเราไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่างสิ่งที่เราติดตัวมาบางคนถามว่าเราเปิดแอร์แล้วเราไม่ได้เปิดหน้าต่างฝุ่นมันจะมาจากไหนอย่าลืมนะครับว่าติดตัวเราเนี่ยเรามาจากข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกมาทั้งวันเนี่ยมันแค่จะติดมากับเสื้อผ้าเราติดมากับตัวเราการที่เปิดประตูเข้ามาแต่ละครั้งเราก็นำพาอากาศข้างนอกฝุ่นละอองข้างนอกเล็กๆเข้ามาในห้องได้เช่นกันเมื่อเราไม่ทำความสะอาดเพราะเราคิดว่าในห้องแอร์ในห้องปรับอากาศมันสะอาดอยู่แล้วมันจะยิ่งเป็นการสะสมฝุ่นโดยไม่รู้ตัวแต่เปิดหน้าต่างเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วถ้าเราเปิดหน้าต่างทุกวันเราจะสังเกตได้เลยว่าเราต่อให้เราเช็ดนะครับได้สัก3วันวันที่4เราจะเห็นแล้วจะมีคราบฝุ่นอยู่ที่หัวนอนอันนี้เราสังเกตง่ายแต่ในห้องที่เป็นห้องปรับอากาศบางครั้งเราจะไม่ค่อยได้เห็นความชัดเจนเท่ากับการเปิดหน้าต่างดังนั้นเนี่ยเราหมั่นต้องทำความสะอาดยิ่งมีตุ๊กตาเยอะมันจะส่งผลในเรื่องของภูมิแพ้ง่ายกว่าปกตินะครับยิ่งถ้าเป็นตุ๊กตาขนปุยๆเนี่ย ตัวดีเลยครับจะต้องเอาออกมาทำความสะอาดซักล้างผึ่งแดดอยู่บ้างนะครับแล้วตัวไหนตุ๊กตาไหนที่อย่างที่ผมบอกเหมือนกันของแตกร้าวฉีกขาดถ้าคุณยังรักอยู่คุณก็ซ่อมแซมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใหม่ได้ก็เปลี่ยนครับหลักการไม่มีของแตกฉีกขาดอยู่ในห้องนอนครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเราไปปรับใช้กันได้หมดเลยไม่ว่าจะเกิดธาตุไหนก็ตามไม่ว่าจะเกิดปีนักกษัตริย์ไหนก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์ห้องนอนนี้สามารถเสริมมงคลตามปีนักกษัตริย์ได้ไหมถ้าปีนักกษัตริย์นี้น่าจะง่ายทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเกิดปีไหน
1: ถ้าเป็นนักกษัตริย์นะครับเราก็จะเสริมเช่น 1. ผ้าปูที่นอนที่เป็นลายนั้นๆนะครับเสริมเข้ามา 2. ตุ๊กตาเซรามิกก็ได้นะครับหรือแก้วคริสตัลที่เป็นรูปของนักกษัตริย์นั้นๆเข้ามาวางเสริมให้เราแต่ทีนี้ถ้าห้องนั้นเรานอนคนเดียวไม่มีปัญหาเสริมง่ายแล้วคู่สามีภรรยาล่ะทำยังไงคู่สามีภรรยาอย่างที่ผมบอกไปแล้วเราจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนอันดับแรกความรักเป็นแมนดารินนะครับสองอาจจะเป็นรูปของเขาเรียกนักกษัตริย์ที่เป็นนักกษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของแต่ละท่านเนี่ยบางครั้งผมต้องบอกว่านักกษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของบางท่านเนี่ยมันก็จะเป็นอริกันได้ในบางกรณีดังนั้นเนี่ยการที่คู่รักจะเอานักกษัตริย์มาวางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณาเยอะนิดนึงนะครับเพราะในบางครั้งในบางกรณีเนี่ยเป็นคู่มิตรนักกษัตริย์ที่เราเอามาเป็นคู่มิตรกับนักกษัตริย์ของสามีนะครับแต่ของเราเอานักกษัตริย์ของเราเป็นคู่มิตรของเราเอามาวางแต่นักกษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของเราดันเป็นอลีกับนักกษัตริย์ของคู่มิตรของสามีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาดังนั้นสิ่งที่คู่สามีภรรยาเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเราจะวางความหมายของความเป็นกลางไว้ก็คือเช่นอย่างที่ผมบอกหมอนคู่รูปคู่ที่เป็นรูปแต่งงานเราดีที่สุดส่วนนักกษัตริย์เนี่ยอาจจะเป็นนักกษัตริย์ของคู่สามีภรรยาคู่นั้นพอแล้วครับเราจะไม่หาคู่มิตรคู่สนับสนุนแต่ถ้าเป็นในกรณีเราห้องนอนนั้นเรานอนคนเดียวเราอาจจะหานักกษัตริย์ที่เป็นคู่มิตรของเราได้แต่นักกษัตริย์หนึ่งที่ผมไม่แนะนำให้เอามาไว้ในห้องนอนหนึ่งคือขานหรือคือเสือนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของขานนี่จะเป็นลักษณะของดุนะครับความยำเกรงเราไม่ควรจะมาไว้ในห้องนอนสองมะโรงหรืองูใหญ่นะครับ3มะเสงหรืองูเล็กนี่สัตว์นักสัตว์ที่เป็นลักษณะของคู่ที่มีอำนาจดุร้ายมีพิษอย่างเงี้ยเราไม่แนะนำให้เอามาวางไว้ในตำแหน่งห้องนอนนะคะ
0: ก็ประมาณนี้คร่าวๆหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมะโรงมะเสงแล้วก็ขานเป็นรูปหรือเป็นลักษณะของนักษัตริย์เป็นรูปปั้นหรือเป็นรูปภาพไม่ควรเอาไว้ในห้องนอนนะคะเพราะห้องนอนต้องแบบสงบเนาะไม่ต้องมีพลังอำนาจไม่ต้องมีการต่อสู้อะไรกันเยอะ
1: เพราะเดี๋ยวจะกดฉีกกันเองระหว่างคู่สามีภรรยา
0: บางที่เขามีรูปพระอาจารย์พระได้ไหมถ้าเป็นพระแบบนี้ได้ไหมคะ
1: พระไม่ควรจะอยู่ในห้องนอน
0: ไม่ควรจะอยู่ในห้องนอนไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นคู่สามีภรรยาเนี
0: ่
1: ยไม่ควรจะไว้ในห้องนอนอย่างยิ่ง
0: ก็คือคุณอยู่ในห้องพระแยกไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นคอนโดหอพักต้องมีพระไว้นี่วางไว้ตรงไหนถึงจะเหมาะสมอาจารย
1: ์ถ้าในคอนโดเนี่ยบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นห้องสตูดิโออย
0: ่
1: างเงี้ยครับมันจะเป็นห้องโล่งๆก็ควรจะมีหิ้งพระไว
0: ้
1: โซนชิด ฝั่งไหนฝั่งหนึ่ง
0: มุมเป็นมุมห้องเหรออาจารย
1: ์อันนี้เราอาจจะต้องดูอาจจะไว้โซนตำแหน่งเดียวกับ
0: หัวนอนใช่ไหมตำแหน่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวก
1: ัน ใช่ฝั่งเดียวกันแต่ไม่ให้ตรงกับหัวเตียงนอนแล้วนะครับขยับนะครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาห้ามใช้กำแพงห้องน้ำเป็นที่ติดหิ้งพระ
0: เป็นกำแพงอื่นไปกำแพงอื่นค่ะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังเนาะได้ข้อมูลเยอะมากเลยเชื่อว่าถ้าฟังอาจารย์พูดคุยกันในรายการวันนี้หลายคนน่าจะเริ่มขยับละไปดูหัวนอนหัวเตียงนอนของตัวเองก่อนถึงเขาจะต้องเปลี่ยนชักโครกนี่อาจจะยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ขนาดนั้นอาจจะต้องหาอะไรพวกถ่านพวกเกลือไปใส่ได้ไหมอาจารย์ในห้องน้ำ
1: การ
0: ลดความพลังงาน
1: ถ่านใช้เกลือก็จะช่วยได้ครับหนึ่งจะช่วยในเรื่องของเรื่องกลิ่นกับความชื้นนะครับคุณผู้ฟังอาจจะหาชามา2ใบนะครับชามนึงใส่เกลือสมุทรนะครับอีกชามนึงใส่ถ่านถ่านที่เราใช้หุงอาหารเนี่ยครับหุงต้มเราเนี่ยเอามาวางคู่กันไว้ในห้องนอนในห้องน้ำช่วยเรื่องของการดูดซับกลิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของความชื้นแต่ในฮวงจุ้ยเขาเรียกหินกับหยางกระดำเราเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทีนี้ถูชักโครกตรงกับห้องนอนเราเอ้ยตรงกับเตียงนอนเราทำไงวิธีแก้ง่ายสุดนะครับที่เบื้องต้นที่เราจะทำได้นะครับก็คือปิดประตูทุกครั้ง
0: ปิดประตูไปเลยใช้เสร็จก็ปิดใช้เสร็จก็ปิดไม่ควรจะเปิดไว
1: ้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะบางครั้งเราเปิดประตูไว้เพราะว่าอยากระบายความชื้นนะครับทีนี้เมื่อเราวางทั้งถ่านทั้งเกลือแล้วปิดได้เลยครับเดี๋ยวเกลือกับถ่านเขาจะทำหน้าที่เขาเองเพราะเกลือคุณสมบัติเขาคือเขาดูดความชื้นนะครับถ่านคุณสมบัติของเขาคือเขาดูดซับกลิ่น
0: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการร้อยเรื่องเล่าปรับห้องนอนยังไงให้มีสุขภาพดีมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีพลังงานรวมๆดีรวมไปถึงมีบารมีและมีออร่ากันด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปกับรายการร้อยเรื่องเล่าเรื่องของฮวงจุ้ยเราจะมากันบ่อยๆเรื่อยๆต้องคอยติดตามกันไว้ทุกสัปดาห์กับรายการร้อยเรื่องเล่าวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยควบคุมอาวุธปืนตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจก่อเหตุไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนขณะเดียวกันในระดับหมู่บ้านได้กำชับให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจ การลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่และการเฝ้าระวังความผิดปกติในหมู่บ้านประสานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมลดความเสี่ยงจากการใช้อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: มาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านเวทีอาเซียนดาโต้เซรีโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านช่องทางทางการทูตของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนื่องจากอาเซียนยังคงเป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วอินโดนีเซียและข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของไทยขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมลงนามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2545เพื่อเป็นกลไกจัดการกับปัญหาการเผาและหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นร่วมกันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอต้มมือ
7: ลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุก
10: อาเชื่อเฮอทีเลี้ยลิงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
14: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
14: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
14: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
17: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
18: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
17: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
19: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
20: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นำเสนอเรื่องเด่นรอบบ้านประเด็นร้อนรอบล้านนาใน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนานะเจ้าเอาละจะอู้จื่อรายการบ่ถูกรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทักทายคุณผู้ฟังต่าง AM 639กิโลเฮิรตซ์รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งผ่านต่างช่องTikTok DJ เก่งขอบพระคุณทุกกำลังใจเจ้าที่เข้ามาทักทายกันนะเจ้าวันนี้มีคนถามไทยว่าในเชียงใหม่ฝนตกก่อนต้องเก่งเช็คดูการรายงานกลุ่มฝนเนี่ยก็ยังบะปะเตื้อนะเจ้าแล้วก็ที่นี่ฝนบ่ตกที่ในเมืองเชียงใหม่เนี่ยฝนยังบ่ตกแต่ว่ามีคุณผู้ฟังคุณนกบอกว่าตางออนใต้เจ้ามืดบดมาแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายเนอะเจ้าเนาะเดินทางไปตังใดต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยมันยากให้เกิดอุบัติเหตุกันได้ก็นักนะคุณผู้ฟังเจ้าอันที่เจ็บที่เป็นที่เสียหายสูญเสียก็มีนะเจ้ามันเป็นไอ้อย่างที่เกิดขึ้นโดยที่เราบ่อยากให้เกิดนะเจ้าเพราะนั้นขอบอกกับทุกท่านว่าเราต้องบับประมาทนะเจ้าเราต้องบับประมาทเนาะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกนะเจ้ามีฝนตกมีถนนมันลื่นนะเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้ต้องฝากไว้สำหรับสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันเนาะต้องช่วยกันแล้วก็ต้องเตือนตัวเก่ากันไว้แหละเนาะว่าเราต้องบับประมาทนะเจ้าทุกพื้นที่ทุกเส้นทางที่มีฝนตกเราต้องบับประมาทนะเจ้าต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นเป็น2เท่าเลยวางแผนการเดินทางนะเจ้าแล้วก็ระมัดระวังกับการเดินทางกันให้ดีที่สุดนะเจ้าแล้วก็จะได้มาเร่งรีบเนาะเผื่อเวลาของการเดินทางกันให้ดีตัวบางพื้นที่เจ้าอาจจะเป็นพื้นที่ที่บ่สะดวกเนาะคุณผู้ฟังบ่สะดวกที่จะคือได้ข้ามได้ผ่านเนาะอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ว่าเราต้องปฏิบัติตามนะเจ้าปฏิบัติตามกฎของพื้นที่นะเจ้าบางที่เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวบางที่เนี่ยเปิ้นก็ปิดเนาะเปิ้นปิดเปิ้นบ่ฮือเฮาเข้าไปบ่ดีดื้อบ่ดีลั้นนะเจ้านักโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหลายท่านหลายคนนี่ต้องขอเลยนะเจ้าขอฮือปฏิบัติตามคํากฎที่เปิ้นได้แจ้งไว้เจ้าหน้าที่เปิ้นได้กล่าวได้เตือนนะเจ้าก็ขอฮือปฏิบัติตามตวยเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะหน้าฝนเป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะเจ้าถามไทยกันเรื่องของฝนของลมกันมาเนาะน้องเก่งขออนุญาตตรวจสอบสักหน่อยนะเจ้าจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือวันนี้เปิ้นว่าจะได้กันพ่องนะเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังเปิดมาคืนตื้อคุณผู้ฟังเปิ้นจะให้เฮารายงานก่อนเนี่ยมาแล้วนะเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือวันนี้นะเจ้าภาคเหนือยังมีฝนนะเจ้าแต่ว่าเป็นปริมาณฝนที่ลดลงนะเจ้าสำหรับภาคเหนือแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เจ้าเนื่องจากมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนมาละคุณผู้ฟังกำว่าพายุเป็นอย่างที่น่ากลัวตอนนี้พายุโซนร้อนนารานะเจ้าบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนบนคุณผู้ฟังเจ้าภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปูนแล้วก็ลำปางนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังกันนะเจ้าซึ่งในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังเจ้าบ่าย2โมงมีการตรวจพบกลุ่มฝน2จังหวัดก็คือเชียงใหม่กับลำปางนะเจ้าที่เชียงใหม่มีฝนตกที่อำเภอเชียงดาวแม่แตงแม่ริมหางดง
แล้วก็แม่วางในเจ้าส่วนที่ลำปางตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอแจ้ห่มคุณผู้ฟังเจ้าเกิดเดียวน้องเก่งจะเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้ฟังกันแหมสักหนึ่งงานเพลงแล้วกำเดียวนะเจ้าน้องเก่งมีนัดหมายกับท่านผู้กำกับต้อมเจ้าท่านพันตำรวจเอกหญิงสุธิดาสมิทธิไกรนะเจ้าจะได้ประชาสัมพันธ์เจอจวนฮือพี่น้องประชาชนคนเจียงใหม่ฝากเข้าฝากครัวฝากของเป็นกำลังใจสำหรับพี่น้องเมืองน่านที่เปิ้นประสบอุทกภัยในขณะนี้นะเจ้าซึ่งต่างด้านของตำรวจภาค5ของเฮานะเจ้าเปิ้นจัดรถเจ้าส่งของไปที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องและวันนี้5โมงแลงวันนี้จะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะเจ้าที่เปิ้นจะส่งกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ไผฟังน้องเก่งอยู่อยากมีใจให้เอาสิ่งของไปเปาะไปหอมนะเจ้าไปได้ที่ตำรวจภูธรภาค5เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังไปได้ที่ตำรวจภาค5เลยนะเจ้าตอนนี้เนี่ยเปิ้นมีทีมเจ้าหน้าที่นะเจ้ากำลังของเจ้าหน้าที่เปิ้นกำลังดูแลแล้วก็จัดสิ่งของอยู่ที่ฮั่นนะเจ้าเฮาจะส่งกันเที่ยวสุดท้าย5โมงแลงวันนี้นะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการกันก่อนกำเดียวปีกมาอุ้มมาจากกันต่อเจ้า

0: คืองานเพลงม่วนๆเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าหออากาศพร้อมกันตึง FM 93.25 MHz AM 639 KHz รวมถึงผ่านทางช่อง TikTok DJ เก่งกันตวยนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามโทรศัพท์เข้ามาอู้มาจากันตะกี้ในช่วงต้นรายการเจ้าน้องเก่งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คุณผู้ฟังเจ้าเชียงใหม่หรือหลายท่านหลายคนที่อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ได้ยินเสียงของน้องเก่งเสียงนี้นะเจ้าล่างไหลน้ำใจนะเจ้าสู่พี่น้องเมืองน่านผ่านทางตำรวจภูธรภาค5นะเจ้าตำรวจภาค5เปิ้นได้มีการนำสิ่งของเจ้าส่งไปถึงพี่น้องต่างเมืองน่านแล้วก็วันนี้เป็นแถมหนึ่งช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะส่งน้ำใจไปถึงกันได้รายละเอียดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้น้องเก่งได้เจิญท่านผู้กำกับต้อมนะเจ้าพันตำรวจเอกสุธิดาสมิทธิไกรนะเจ้าหลายท่านคุ้นชื่อดีแน่นอนนะเจ้าจากรายการจราจรเพื่อชุมชนตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับน้องเก่งแล้วสวัสดีเจ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: เจ้าวันนี้มาวันหยุดนะเจ้าท่านผู้กำกับต้อม
1: ค่ะพี่เก่ง
0: วันหยุดที่ตำรวจไม่หยุดนะคะ
1: ใช่ค่ะพี่เก่งเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเปิดรับสิ่งของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคจากพี่น้องประชาชนค่ะพี่เก่งก็จะนำไปช่วยพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะ
0: เจ้านะเจ้าซึ่งสิ่งของที่ต่างท่านทางด้านของท่านผู้กำกับต้องมองเห็นแล้วอ่ะแล้วก็อยากจะเพื่อมีการนำมามอบส่งต่อกันนั่งนี่จะเป็นอย่างพ้องเจ้า
1: ค่ะก็พี่เก่งค่ะท่านพลตำรวจตรีดเรศกัลยาค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฟื้นฟูพี่เก่งแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เขาประสบอุทกภัยเนาะอยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วก็ไม่มีงานก็อาจจะยังไม่ทำงานเพราะว่าต้องเร่งฟื้นฟูก็เขาอยากจะได้เป็นถุงยังชีพพี่เก่งก็คืออะไรที่แบบเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นอะไรที่เป็นของรับประทานค่ะพี่เก่ง
0: เจ้าเนาะ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเปิดรับสมัครจนถึงเวลา17 นาฬิกาตรงพี่เก่งวันนี้
0: เจ้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: วันสุดท้ายแล้วพี่เก่งเพราะว่ารถอ่ะออกเดินทางจากตำรวจภูธรภาค5ไปจังหวัดน่านเนี่ยทุกวันเลยนะคะแล้วก็วันนี้ที่เราประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของก็คือถึงวันนี้วันสุดท้ายแล้วพี่เก่งดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ใกล้ๆตำรวจภูธรภาค5นะคะอยากจะนำเอาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก็สามารถทางมาที่ตำรวจภูธรภาค5ได้จนถึงเวลาก่อน17 นาฬิกาพี่เก่งก
0: ็รถ4 โมงเกินนะเจ้าสัก4 โมงเกินได้ก่อน
1: ได้ค่ะได้ค่ะก่อน5 โมงเย็นค่ะพี่เก่งเพราะว่ารถจะออกเดินทางจากตำรวจภูธรภาค5เนี่ยเวลา17 นาฬิกาตรงค่ะ
0: เจ้านะเจ้าอันนี้ก็เป็น1ช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมกันได้นะเจ้าในการที่จะนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพนะเจ้าสิ่งของจำเป็นรวมถึงมีสิ่งนึงท่านบุญกับตามเจ้าชุดชั้นในเน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะก็คือ
0: ชุดชั้นในผ้าอนามัยซึ่งในพื้นที่อาจจะหาซื้อยากนะเจ้า
1: ค่ะก็คือที่พี่น้องประชาชนนะคะจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่พื้นที่จังหวัดน่านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านก็บอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูก็ไม่ได้ไปทำงานนะคะก็อยากได้เป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งของที่ทานได้ด้วยนะคะหรือว่าทุกอย่างเลยนะคะที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อยู่ใกล้ตำรวจภูธรภาค5ก็สามารถนำมามอบได้นะคะเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกเนี่ยนะคะจากบริษัทนิ่มซีเสงค่ะพี่แกง
0: เอาเราต้องขอบพระคุณบริษัทนิ่มซีเสงตวยนะเจ้าที่ให้บริการมูเฮาเนาะอำนวยความสะดวกให้นะเจ้า
1: ค่ะแล้วก็จัดรถบรรทุก6 ล้อพี่แกงซึ่งก็จะบรรทุกนะคะสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่พี่น้องประชาชนนะคะมามอบให้กับตำรวจภูธรภาค5ก็คือรถออกทุกวันเลยพี่เก่งแต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็

0: เขารถจะออกจากตำรวจภูธรภาค5เวลา 17:00 นตรงดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยู่เรือนใกล้เคียงนะคะยังสามารถนำสิ่งของมามอบให้กับตำรวจภูธรภาค5ได้ค่ะพี่เก่งค่ะ
1: เจ้าขอบพระคุณท่านผู้กับตอมเจ้ากำเดียวปี้จะได้ประชาสัมพันธ์ต่อฮื้อหลังจากนี้แหมนะเจ้า
0: ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข053140052ได้เลยค่ะ
1: 053140052ได้เลยเจ้า
0: ค่ะ
1: เจ้าขอบพระคุณมากมากเลยเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า
0: ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจ้าเสียงจากท่านผู้กำกับต้อมนะเจ้าท่านพันตำรวจเอกหญิงสุธิดาสมิทธิไกรนะเจ้าซึ่งท่านก็ได้เป็นผู้ดำเนินรายการจราจรเพื่อชุมชนที่หลายท่านหลายคนชื่นชอบนะเจ้ายามแรงเนาะ4 โมงแรงเนี่ยวันนี้ท่านมาเป็นสื่อที่จะบอกคือกับพี่น้องเจ้าเจียงใหม่นะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะเจ้าก่อน5 โมงแรงวันนี้เจ้าภัยมีใจอยากจะร่วมสนับสนุนสิ่งของนะเจ้าบอกว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะเจ้ายารักษาโรคยาสามัญประจำบ้านสิ่งของใจจำเป็นนะเจ้าที่เราจะส่งต่อพี่น้องต่างจังหวัดน่านนะเจ้าสามารถนำไปส่งมอบที่ตำรวจภูธรภาค5กันได้เลยนะเจ้าตอนนี้ซึ่งรถคันสุดท้ายจะออกในช่วง5 โมงแรงวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปถึงที่ภาค5ก่อน5 โมงแรงนะเจ้าน้องเก่งหวังว่าการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นพลังหนึ่งนะเจ้าที่เราจะช่วยกันนะเจ้าเราจะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเจ้าในการที่จะส่งมอบกำลังใจให้กับพี่น้องต่างจังหวัดน่านนะเจ้าอย่างที่เราเคยปะเนาะคุณผู้ฟังตอนที่น้ำท่วมเชียงใหม่เฮาก็ได้รับน้ำใจจากหลายที่หลายต่างเนาะที่จะเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ของเฮาวันนี้เจ้าถึงวันที่หมู่เฮาจะส่งน้ำใจจะแบ่งปันน้ำใจนะเจ้าให้กับพี่น้องเมืองน่านผ่านต่างช่องทางของตำรวจภูธรภาค5นะเจ้านำสิ่งของไปได้เลยเจ้าลังไลกันไปได้เลยนะเจ้าตอนนี้ที่ตำรวจภูธรภาค5เนาะติดกับน้ำปิงนะเจ้าหลายคนหูจักดีนะเจ้าติดกับน้ำปิงเนาะไปส่งมอบสิ่งของกันเจ้าข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มของใจจำเป็นนะเจ้าที่คุณผู้ฟังกึดว่าจำเป็นส่งต่อกันนะเจ้าน้องเก่งจะเป็นกระบอกเสียงทั้งชั่วโมงเลยนะเจ้าในวันนี้ที่เราจะเป็นสื่อกลางในการที่จะได้นำเสนอนะเจ้าสื่อสารข้อมูลดีๆถึงคุณผู้ฟังเจ้าเอาแล้วเจ้าคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันก่อนในช่วงเวลานี้นะเจ้าฟังเพลงกันสักกำนึงแล้วก็เดี๋ยวเฮาเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำถามไทยกันไว้นะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวปิ๊กมาอู้จากกันต่อหากว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยในเรื่องของการที่จะให้โฮมซิงของผ่านตำรวจภูธรภาค5โทรศัพท์เข้ามาถามไทยกันได้เจ้า

สาวเจียงใหม่นะเจ้างานเพลงตี้คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าตี้อยู่ด้วยกันฟังเพลงด้วยกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปด้วยกันนะเจ้าวันนี้รายการรอบบ้านล้านนาคงจะอู้ถึงแต่เรื่องของการเจิญจวนให้คุณผู้ฟังได้ห่วมกันไปสนับสนุนสิ่งของนะเจ้าสิ่งของใช้ประจำวันสิ่งของที่จะนำไปทำเป็นถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคยาสามัญประจำบ้านนะเจ้าหรือจะเป็นของใช้จำเป็นนอกคุณผู้ฟังเจ้าเจิญจวนเลยก่อน5โมงแรงวันนี้ภัยมีโอกาสนะเจ้าเจิญลังไหลน้ำใจของท่านที่ตำรวจภูธรภาค5นะเจ้ามีคุณผู้ฟังถามน้องเก่งมาว่าที่สวทเชียงใหม่สวทเชียงใหม่บ่ได้ฮับเปิดฮับจุดสนับสนุนสิ่งของบริจาคสิ่งของกายังบ่ได้เปิดนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟื้นฟูคงมีความต้องการกันแฮมนักในเรื่องสิ่งของเหล่านี้เพราะว่าท่านที่เปิ้นประสบภัยอ่ะอย่างที่ท่านภูมิกับต้อมอู่นะเจ้าว่าเปิ้นบ่สามารถจะไปยักการได้นะเปิ้นต้องล้างบ้านล้างจองปรับบ้านปรับจองเปิ้นนะเจ้าแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรโดยเฉพาะในพื้นที่เนาะในพื้นที่เนี่ยบ่มีมันหองว่ามันบ่มีขายอ่ะครัวนะเจ้ามันบ่มีขายนักหนาเพียงพอนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการที่จะทำความสะอาดบ้านกานะเจ้าสิ่งของอุปโภคบริโภคทั้งหลายสุมาเตอร์ชุดชั้นในเสื้อในกางเกงในผู้หญิงผู้ชายนะเจ้าเป็นของจำเป็นเนาะเป็นของจำเป็นที่เราจะได้ส่งต่อนะเจ้าสำหรับพี่น้องเมืองน่านนะเจ้าพี่น้องจังหวัดน่านที่หมู่เฮามีความห่วงใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นก่อน5โมงแรงวันนี้เจ้าใครมีโอกาสเนาะก็เจิญจวนเพื่อไปสนับสนุนให้สิ่งของกันได้นะเจ้าที่ตำรวจภูธรภาค5นะเจ้าเนาะไปได้เลยก่อน5โมงแรงรถเที่ยวสุดท้ายออก5โมงแรงวันนี้นะเจ้าเนาะระดมลังไหลน้ำใจจากคนเชียงใหม่ไปนักๆคือคนเมืองน่านเปิ้นหันแล้วก็ดีอกดีใจปลื้มอกปลื้มใจนะเจ้าว่านี่คือน้ำใจจากเจียงใหม่นะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแฮมสักหนึ่งงานเพลงนอกคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวฮอปปิกมาล่ำลาส่งท้ายรายการเจ้า

ขอบใจเด้อนะเจ้างานจากคุณสารสารศิลป์เป็นแหมนึ่งงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาคุณฟังสามารถที่จะติดตามรายการกันได้เป็นประจำนะเจ้าถ้าหากว่าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะปะกับน้องเก่งได้นะเจ้าต่างในช่วงหลังเคารพธงชาตินะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งก็จะมีงานเพลงลูกทุ่งมีงานเพลงกำเมืองนะเจ้าช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่มาฝากแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นวันเสาร์นะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าเป็นวันเสาร์เราก็จะปะกันชั่วโมงนี้บ่าย2โมงไปๆจนถึงบ่าย3โมงต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเอาละเจ้าคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงบ่ายวันนี้กันแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังกูท่านกูคนที่ติดตามหาฟังรายการนะเจ้าเพื่อกำลังใจกันบอกว่าจะเป็นการติดตามทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือจะเป็นAM 639กิโลเฮิรตซ์รวมถึงต่างไลฟ์นะเจ้าผ่านช่องทางไลฟ์ TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณทุกท่านทุกคนเจ้าวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนละส่งท้ายกันละบ่ดีลืมนะเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่มีใจใครสะดวกในการที่จะนำสิ่งของไปสมทบสู่พี่น้องเมืองน่านไปได้เลยตอนนี้ก่อน5โมงแรงที่ตำรวจภูธรภาค5นะเจ้าน้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการอพยพการทำความสะอาดบ้านเรือนการฟื้นฟูพื้นที่และการสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทรวงทรัพย์ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม150นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านสำหรับอำเภอปัวเจ้าหน้าที่100นายได้เข้าปฏิบัติภารกิจณวัดบ้านซ่านและโรงเรียนบ้านซ่านตำบลสถานร่วมการฉีดน้ำทำความสะอาดดินโคลนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อให้สถานที่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้750รายรวม320ครัวเรือนติยาพันยังเทียนรายงาน
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนำกำลังพลและเครื่องจักรทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเน้นย้ำหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน
10: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีในจุดที่สามารถทำได้พร้อมกำชับให้บริหารจัดการกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนทันทีเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมเตรียมพันธุ์พืชและไม้ผลฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่านหลังน้ำลด
11: นางสาวปิยรัตติยภัยรัฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแต่มวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจต่อไปจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นมีพื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่านได้รับความเสียหายเบื้องต้นรวม9อำเภอจำนวนกว่า 14,963 ไร่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายสำหรับการช่วยเหลือกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มานำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยเกษตรกรสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
8: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเห็นเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอโล
9: อาเชื่อเฮทีเลเลงโง่
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
13: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
12: ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
15: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
16: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
15: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
17: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz แล้วก็ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่ของสวทเชียงใหม่ที่อยู่คู่คนเชียงใหม่มาช้านานนะครับเรื่องราวข่าวสารดีๆนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้มีการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศคุณฟังครับถ้าหากจะติดตามข่าวสารนะครับคงทราบกันดีนะครับเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านนะชั่วโมงที่ผ่านมาพี่เก่งเองก็ประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ประสงค์จะช่วยกันนะครับดูแลคนน่านถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันคนเหนือด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะครับที่ตำรวจภูธรภาค5นะครับก็เป็นทานน้ำใจที่จะหลั่งไหลช่วยชาวน่านนะครับแล้วทราบข่าวมาว่าพรุ่งนี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อจะตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับเราเองคนไทยก็แบบนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามเป็นคนไทยเหมือนกันเราก็รู้สึกที่เรียกว่าเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับมีโอกาสที่จะช่วยเหลือกันดูแลกันได้ก็ควรจะปฏิบัตินะเพราะว่าเราคือคนไทยเหมือนกันนึกถึงหัวอกเราเนาะนึกถึงว่าถ้าเราเจอแบบนี้บ้างนะไม่มีใครมาช่วยเลยไม่มีใครมาสนใจใยดีเลยโอ้โหมันชีวิตที่เรียกว่าขมขื่นที่สุดก็ตรงที่ผิดหวังแล้วหรือเจ็บช้ำแล้วไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครมาดูแลนี่แหละครับคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะดูแลกันได้นะเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยในช่วงนี้ในภาคการเกษตรนะครับคุณผู้ฟังที่หลายแห่งนะผมมีได้ทราบข้อมูลรายงานในพื้นที่ของอำเภอแม่ริมเองก็มีอุทกภัยเช่นกันนะครับจากการที่มีฝนตกค่อนข้างจะหนักๆที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการดูแลนะครับก็ถ้าเป็นภาพรวมนะเรื่องของการเกษตรเคยได้นำเสนอคุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วนะครับจะดูแลยังไงเรื่องของการจัดการป้องกันน้ำท่วมหรือน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คงต้องมาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังน้ำท่วมแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นน้ำลักษณะที่น้ำไหลผ่านเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ผ่านดินตะกอนดินหรือทรายมาด้วยก็ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะพามาด้วยนะเราจะเห็นว่าบางทีน้ำท่วมไหลผ่านที่นามันจะมีโคลนมีลักษณะของดินตะกอนดินเนี่ยไหลมาแต่ถ้ามันไม่เยอะนะก็เป็นเรื่องที่อาจจะดีซะด้วยซ้ำนะตรงที่ว่าตะกอนดินเหล่านี้เป็นตัวที่พัดพาแร่ธาตุสารอาหารมาแต่ถ้าเกิดว่าตะกอนดินมาเยอะเกินไปอันนี้เขาก็จะทับถมในพื้นที่นานะถมต้นข้าวนะก็จะเป็นปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาในช่วงที่ข้าวติดดอกนะซึ่งณวันนี้เวลานี้โอกาสน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวที่เพิ่งจะปลูกกันคุณผู้ฟังครับถ้าข้าวเพิ่งปลูกแล้วเจอน้ำท่วมแบบนี้ไหลหลากแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเสียหายครับถ้าไม่ถูกทับถมจนเกินไปนะเขาสามารถที่จะฟื้นตัวได้นะแล้วก็เจริญเติบโตต่อแต่ว่าก็อาจจะกระทบกับผลผลิตไปบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียกว่าจะเจอนะ
ในเรื่องของการดูแลนะครับตัวอื่นถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยก็ถ้าหากว่าน้ำไหลผ่านเฉยๆอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมขังค่อนข้างนานอันนี้ต้องใช้วิธีการที่ดูแลนะหลังน้ำลดเนี่ยก็อย่าไปเหยียบย่ำอย่าไปเดินบริเวณโคนต้นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นรากนะรากของไม้ผลเนี่ยกำลังได้รับการกระทบกระเทือนจากน้ำท่วมอยู่แล้วแล้วเราไปเหยียบอีกนะเอาเครื่องจักรไปลงเนี่ยมันจะทำให้ร่างเขาเสียหายอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยเหมือนไปซ้ำเติมกันอ่ะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นทางที่ป้องกันน้ำได้ป้องกันแต่ถ้าป้องกันไม่ได้เมื่อน้ำเริ่มแห้งรีบนำน้ำออกจากสวนให้เร็วที่สุดให้รากของเขาเจอกับอากาศในดินเร็วที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปย่ำตรงนั้นเนาะแล้วก็ตระเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านลงในดินนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าตามมานะครับจากนั้นการดูแลนะในช่วงแรกรากเนี่ยอาจจะไม่ทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วจำเป็นที่จะต้องดูแลเขาเนี่ยพยายามหาปุ๋ยเกล็ดที่เป็นลักษณะเป็นปุ๋ยพ่นทางใบก็คือปุ๋ยสามารถที่จะดูดซึมเข้าทางใบได้ฉีดพ่นอาจจะต้องบ่อยๆนิดนึงคือทุกฝั่งครับเพื่อที่จะเยียวยาให้ต้นไม้ผลเหล่านี้เนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตที่ให้สมบูรณ์ที่สุดรากเขาอาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยล่ะกว่าที่จะฟื้นกลับมานี่ก็คือมาตรการที่จะดูแลที่จะช่วยเหลือต้นพืชที่เป็นได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับอีกตัวหนึ่งคือทุกฝั่งครับพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วเนี่ยหลายที่หลายแห่งก็เจอนะพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งหรืออาจจะหลายๆพื้นที่เลยก็ได้คือทุกฝั่งช่วงนี้ถ้าเรามองไปตามท้องตลาดเราจะเห็นผลไม้ชนิดหนึ่งสีส้มๆนะที่กำลังออกสู่ท้องตลาดใช่แล้วครับผมกำลังจะพูดถึงพลับนะเชียงใหม่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะจะอยู่ในโซนท้องของอำเภอแม่วางอำเภอแม่แจ่มนะครับก็เป็นแหล่งผลิตหลักๆนะอำเภอเมืองก็มีนะคือทุกฝั่งแถวขุนช่างเคี้ยนมีอำเภอจอมทองนะครับโซนของอำเภอสะเมิงมีก็บางแห่งก็ขายได้ราคาเพราะว่ามีการติดต่อพ่อค้าการจัดการต่างๆแต่บางแห่งก็ประสบปัญหานะครับในเรื่องของราคาที่อาจจะได้อยู่ที่ราวๆ5บาท10บาทต่อหน้าสวนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่อาจจะบอกว่าเป็นปลายๆฤดูแล้วนะเพราะปีนี้เนี่ยฝนร้อนนะครับอากาศร้อนนะครับแล้วก็ผลไม้ต่างๆสุกเร็วกว่าค่าเฉลี่ยสุกเร็วกว่าปีที่แล้วคุณผู้ฟังลิ้นจี่หมดเร็วนะมะม่วงหมดเร็วส่งผลถึงพลับด้วยพลับนี้จริงๆแล้วก็ยังจะต้องมีอยู่แต่ตอนนี้เริ่มจะเรียกว่าปลายฤดูแล้วนะนี่คือความผันผวนของธรรมชาตินะครับจะวกกลับไปว่าอำเภอปัวที่จังหวัดน่านทำไมน้ำท่วมก็โอ้โหคุณผู้ฟังครับฝนตกเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่300กว่ามิลลิลิตรซึ่งมันผิดธรรมชาติมากๆนะครับที่ใครๆเขาเรียกว่าเรนบอมคือโดยหลักเนี่ยในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยถ้าฝนตกคุณผู้ฟังฝนตกหลัก150ถึง200ขึ้นถือว่าต้องเตรียมตัวแล้วนะเจอแน่นะตัวเลขนี้นะครับแต่ว่าที่อำเภอปัว300กว่ามิลก็ถือว่าหนักหนาสาหัสเอาการนะเมื่อก่อนไม่มีไม่เคยเจอแต่ตอนนี้เรียกว่าประสบการณ์ภาวะเอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงเพราะฉะนั้นจะมีความผันผวนเรื่องของฤดูกาลเรื่องของฝนที่จะตกนะบางที่จะแรงก็จะแรงบางที่จะตกหนักก็จะตกหนักนะก็เราดูจากสถานการณ์เนี่ยถึงแม้ฝนจะมีบ้างนะบางที่บางแห่งโซนของเชียงใหม่จะมีน้ำท่วมบ้างแต่ภาพรวมแล้วพยากรณ์กันว่าเราจะเจอแรงเพราะฉะนั้นในส่วนของคุณผู้ฟังหรือพี่น้องเกษตรกรถ้ามีอ่างเก็บน้ำมีสถานที่รองรับน้ำพยายามนะครับฝนมาพยายามเก็บให้ดีนะเก็บไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุด
พราะว่าหลังหมดฝนแล้วโอกาสที่จะเจอแล้งมีแน่นอนนะครับวกกลับมาอีกเรื่องของลูกพลับนะก็อยากจะเชิญชวนรณรงค์ให้คุณผู้ฟังช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังช่วยกันบริโภคลูกพลับโดยเฉพาะพลับบ้านเราโอ้โหอร่อยครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยให้คุณผู้ฟังว่าเอ๊ะกินพลับแล้วมันดียังไงโอ้โหมีคุณค่าทางอาหารมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการครับ

คุณผู้ฟังครับกลับมาพูดคุยกับเรื่องราวของลูกพลับกันต่อคุณผู้ฟังครับในส่วนเป็นผลไม้ที่เราเห็นอย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังทราบไปว่าพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีปลูกทั้งอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอสะเมิงนะครับอำเภอหลักๆเหล่านี้แล้วก็มีอำเภออื่นๆอีกนะอำเภอเมืองก็ยังมีนะครับก็บอกว่าอยู่ที่ขุนช่างเคียนนะอำเภอจอมทองก็มีนะลูกพลับ

นะครับคุณผู้ฟังกว่าจะได้มาเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าลูกพลับเนี่ยมีอยู่2,002ชนิดนะครับไปดูต้นของเขาก่อนคุณผู้ฟังต้นเนี่ยเขาเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบสีเขียวคล้ายรูปหัวใจนะครับมีดอกสีเหลืองทรงคล้ายระฆังลักษณะผลของลูกพลับจะมีอยู่หลายรูปทรงทั้งแบบแบนแบบกลมแบบกรวยแล้วก็กลมแบนนะครับตอนที่ยังผลอ่อนเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะพอแก่จะเป็นสีเหลืองเนื้อแข็งแล้วก็จะเป็นสีส้มนะครับภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลประมาณ8เมล็ดนะเห็นเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะครับเราอย่าคิดว่ามันสุกแล้วมันก็สุกนั่นแหละคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นชนิดลูกพลับฝาดนะเช่นพันซิชูพันอาชิยานะครับรสฝาดเนื้อจะนิ่มผลสุกเนื้อส้มอมแดงต้องนำมาผ่านกระบวนการลดความฝาดก่อนถึงจะรับประทานได้นะครับวิธีการนะก็คือใช้ในลักษณะของทั้งการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บ่มหรือใช้การบรรจุสุญญากาศถุงสุญญากาศนะครับหรือการใช้แอลกอฮอล์นะครับสูตรนี้ผมไป เห็นที่บ้านห้วยน้ำกืนห้วยน้ำกืนนี่คืออำเภอ เวียงป่าเป้านะเลยถ้าเราจากเชียงใหม่ไปถึงสุดยอดดอยนางแก้วนะครับแล้วเรากำลังจะลงไปฝั่งเชียงรายเพราะว่าดอยนางแก้วนี่ถือว่าเป็นแนวแบ่งปันเขตแดนระหว่างเชียงใหม่กับเชียงรายพอเราลงจากยอดดอยนางแก้วนิดเดียวครับคุณผู้ฟังซ้ายมือมีทางเลี้ยวเข้าไปเป็นซุ้มประตูใหญ่ๆแล้วก็เข้าไปโอ้โหผมเคยไปมา2ครั้งนะคุณผู้ฟังหมู่บ้านนี้ถ้าจะบอกว่าเหมือนอะไรเหมือนแม่กำปองในสมัยอดีตสภาพที่เป็นเรียกว่าเป็นธรรมชาติมากๆนะครับปีลำห้วยลำธารผู้คนอยู่แล้วก็กิจกรรมของเขาเนี่ยก็อยู่กับพื้นที่ที่ปลูกชาอัดสำหรือชาใบเมี่ยงนะครับแล้วก็มีลูกพลับเนี่ยแล้วลูกพลับที่นี่แหละเขาใช้วิธีการบ่มโดยใช้นำเอาสำลีนำเอาสำลีเนี่ยไปชุบกับคำว่าแอลกอฮอล์ผมนี่ก็คือชุบกับเหล้านะคุณผู้ฟังได้ทั้งเหล้าขาวเหล้าโรงนะหรือเหล้าโรงสุราชุมชนต่างๆใส่เข้าไปแล้วก็บ่มนะก็จะสุกนะก็ถ้าคุณผู้ฟังไปเส้นนี้ตั้งแต่โซนหลุดออกจากอำเภอดอยสะเก็ดนะครับผ่านกรมทางหลวงนะตั้งแต่ศูนย์พืชสวนนะขึ้นไปซ้ายมือจะเห็นร้านขายพลับเป็นจุดผมเข้าไปสอบถามปรากฏว่าพลับที่นั่นมาจากห้วยน้ำกืนนะครับอำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็จะเป็นแนวยาวไปตลอดเส้นทางนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่เยอะนะอันนี้เป็นพลับสายพันธุ์ที่ฝาดนะแต่ถ้าเป็นอีกพันหนึ่งเป็นลูกพลับหวานนะครับคือพันฟูยุนะอันนี้รสหวานเลยไม่ต้องบ่มคุณผู้ฟังครับผลสุกสีส้มอมเหลืองสามารถรับประทานสดๆได้นะแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยแหล่งปลูกหลักๆอยู่ที่อำเภอชัยประการนะถ้าแต่ถ้าถามในความรู้สึกผมนะคุณผู้ฟังถามในความรู้สึกของผมเนี่ยลองกินทั้ง2,000เนี่ยพันที่ฟูยุไม่ต้องบ่มกับพันอื่นๆที่ต้องบ่มเนี่ยผมว่าพันที่ต้องบ่มเนี่ยแต่ต้องบ่มให้ได้ดีนะครับคุณผู้ฟังต้องบ่มให้ได้ให้มันหายฝาดพันที่ต้องบ่มเนี่ยกินแล้วมันจะอร่อยกว่านะมีความหวานเข้มข้นกว่าพันฟูยุนี่เรียกว่าถ้าเป็นผมนะครับไม่ถูกปากเท่าไหร่นะแต่ถ้าท่านอื่นๆอาจจะบอกว่าแต่มันสะดวกกว่าตรงที่ไม่ต้องบ่มนะครับสุกเหลืองก็กินได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะสองสายพันธุ์ลูกพลับเนี่ยคุณผู้ฟังครับเขามีคุณค่าทางอาหารนะมีพลังงาน127กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต 33.5 กรัมไขมัน.4 กรัมโปรตีน.8 กรัมวิตามินซี66มิลลิกรัมนะครับแคลเซียม27มิลลิกรัมธาตุเหล็ก 2.5 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส26มิลลิกรัมโพแทสเซียม310มิลลิกรัมแล้วก็โซเดียม1มิลลิกรัมนะครับ
โอ้โหคุณค่าทางอาหารค่อนข้างจะเยอะนะนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ไอตัวหนึ่งนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งคุณผู้ฟังครับก็มีเรียกว่ามีส่วนของสารอาหารเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าสายพันธุ์นี้จะมีทั้งส่วนของเบต้าแคโรทีนลูทีนวิตามิน B1 B2 B3 B6 B9 โอ้โหเยอะเลยนะวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน K แคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสโพแทสเซียมสังคสีอีกต่างหากนะก็เป็นสายพันธุ์ดีกากินะอันนี้เป็นลูกพลับที่เรียกว่าคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงนะถ้าถามว่าลูกพลับคุณผู้ฟังครับมันให้ประโยชน์อะไรเวลาที่เราจะกินผมก็มีข้อมูลนะครับไปเซิร์ชมาจากเว็บไซต์ที่เราดูบ่อยๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับสนุก .com นะประโยชน์ของลูกพลับข้อแรกดีต่อสายตาคุณผู้ฟังครับเพราะว่าในลูกพลับนะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญก็คือลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสารอาหารที่สำคัญที่ช่วยในการบำรุงสายตาป้องกันความสูญเสียทางการมองเห็นนะครับส่วนที่2ครับประโยชน์ที่2ครับมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและสมองเพราะว่าลูกพลับอุดมไปด้วยสารไฟเซตินซึ่งเป็นสารอาหารในกลุ่มของสารฟลาโวนอยด์โดยสารไฟเซตินมีส่วนช่วยเสริมสร้างความจำช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเส้นประสาทและสมองรวมถึงมีส่วนช่วยในการป้องกันความเสื่อมสมรรถภาพทางสติปัญญาด้วยนะก็ทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์นั่นแหละนะยิ่งไปกว่านั้นพบว่าสารไฟเซตินมีส่วนช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินในร่างกายอีกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่ดีที่3ก็คือดีต่อหัวใจครับก็ผักผลไม้หลายชนิดล้วนแต่มีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจลูกพลับก็เช่นเดียวกันแล้วในลูกพลับนะมีสารอาหารสำคัญต่อหัวใจก็คือโพแทสเซียมซึ่งถ้าหากร่างกายได้รับโพแทสเซียมอย่างเพียงพอก็จะช่วยลดความดันโลหิตซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่โรคหัวใจแล้วก็ยังมีวิตามินซีและโฟเลตในลูกพลับเนี่ยก็มีส่วนช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแล้วภาวะหัวใจวายด้วยโอ้โหสำคัญเลยนะคือดูฟังครับอดีตต่อหัวใจเนี่ยแล้วก็มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับลูกพลับเป็นผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มสีส้มหรือสีเหลืองนะครับถือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นกลุ่ม อาหารที่ให้สารอาหารสำคัญอย่างเบต้าแคโรทีนซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมและลดอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้วก็เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงจึงดีต่อระบบขับถ่ายแล้วก็ระบบย่อยอาหารช่วยให้ลำไส้ทำงานได้มากขึ้นลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในลำไส้อย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายครับมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนนะไม่ใช่เพียงแค่การหมั่นออกกำลังกายแล้วก็ดื่มนมเท่านั้นนะครับที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงการรับประทานผักและก็ผลไม้ต่างๆก็ช่วยให้ร่างกายสับได้รับสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพของกระดูกเช่นกันโดยเฉพาะลูกพลับซึ่งมีสารโพลีแซคคารายที่ได้รับการค้นพบและวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคกระดูกพรุนได้คุณผู้ฟังประโยชน์มากมายมหาศาลเลยทีเดียวสำหรับลูกพลับนะลูกเล็กใครจะไปคิดว่าโอ้โหได้ขนาดนี้เลยเหรอนะคุณผู้ฟังเอาละครับถ้าเราจะซื้อถ้าเราจะกินมีหลักดูแลจัดการอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อควรระวังในการกินลูกพลับเนี่ยก็มีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆอีกช่วงหนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงท้ายของรายการครับ

กลับมาพูดคุยกันในช่วงท้ายของรายการคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องลูกพลับแล้วประโยชน์มากมายมหาศาลเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ได้ยินแล้วเนี่ยคงจะต้องเร่งสอกหามาทานกันแล้วล่ะนะจริงๆแล้วลูกพลับเนี่ยสามารถทานได้ทั้งเป็นผลสดแล้วก็นำไปอบแห้งก็ได้นะอบแห้งก็อร่อยคุณผู้ฟังครับแต่ว่านิดหนึ่งนะอยากจะฝากให้ถึงคุณผู้ฟังว่าพยายามเลือกลูกพลับที่เป็นลูกพลับบ้านเราจะเป็นการอุดหนุนเกษตรกรของเรานะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ช่วยกันนะครับเพื่อบรรเทาเรื่องของลูกพลับที่จำหน่ายได้ราคาที่ไม่สูงในโซนของอำเภอแม่แจ่มนะโดยประสานพี่น้องเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่มที่ตำบลแม่นาจรเนี่ยบรรจุถุงนะนำมาขายที่ตลาดเกษตรกรนะครับสุกที่ผ่านมามียอดจำหน่ายไปแล้วประมาณ1ตันหรือ 1,000 กิโลนะครับก็ เป็นราคาที่เรียกว่าถูกใจทั้งคนซื้อถูกใจทั้งคนขายนะครับก็ถุง5โลนะครับ5โลก็ประมาณ100กว่าบาทนะถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงมากนะครับเราก็ไม่ถูกมากนะถ้าเราจะเลือกลูกพลับเลือกยังไงนะครับต้องเลือกลูกพลับที่มีผลอวบมีผิวเรียบเนียนเป็นเงาวาวไม่มีรอยแตกหรือรอยช้ำนะครับถ้าหากจะต้องการรับประทานลูกพลับทันทีหรือจะต้องทานภายใน 1-2 วันควรเลือกลูกพลับที่สุกแล้วเพราะว่าลูกพลับที่ยังไม่สุกอาจจะเป็นต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันกว่าที่ลูกพลับจะสุกพร้อมรับประทานนะครับแล้วก็ถ้าหากซื้อลูกพลับที่ยังไม่สุกมาและต้องการทำให้สุกสามารถเก็บลูกพลับไว้ในอุณหภูมิห้องได้นะโดยนำลูกพลับใส่ไว้ในถุงกระดาษที่ปิดมิชิดอันนี้เป็นเคสถ้าเกิดว่าเป็นลูกพลับที่พันฟูยุที่มันไม่ต้องบ่มเนี่ยอันนี้ก็ใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ถ้าเป็นลูกพลับพันอื่นๆที่จะต้องบ่มนะคุณผู้ฟังจะต้องบ่มเนี่ยสีของเขาออกสีส้มอยู่แล้วล่ะแต่มันจะต้องบ่มแล้วโดยปกติแล้วเวลาที่เราไปซื้อถ้าเขาเปิดถ้าเขาวางขายเนี่ยนะครับนั่นคือพร้อมกินแล้วล่ะแต่ถ้าเขาอยู่ในถุงแล้วเขียนวันที่ไว้นะวันที่24บ้าง26บ้างอันนี้แสดงว่าเขากะระยะเวลาบ่มให้แล้วก็วันที่24หรือ26ถึงจะเปิดกินได้นะครับไม่ใช่สุ่มทีสุ่มห้าซื้อไปแล้วจะกินเลยไม่ได้นะต้องคุยกับคนขายให้เข้าใจก่อนคุณผู้ฟังแต่ว่าวิธีการจะเลือกลูกขนาดไหนอย่างไรก็ตามนี้นะแต่ก็มีข้อระวังนิดนึงคุณผู้ฟังครับเรื่องของการรับประทานลูกพลับต้องแน่ใจว่าเราไม่แพ้นะมันมีเหมือนกันนะคนที่แพ้แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลแพ้นมผงแพ้นมถั่วเนี่ยลูกพลับก็มีเหมือนกันนะครับเพราะถ้าหากว่าถ้าเกิดไปเจอรายที่แพ้รุนแรงอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือขั้นเสียชีวิตได้นะแต่ว่าของอย่างเนี้ยคุณผู้ฟังครับถ้าเราไม่เคยกินลูกพลับเลยตั้งแต่เกิดมานะครับเราอยากลองก็ผมมองว่าถ้าจะให้เรารู้ว่าเราแพ้หรือไม่แพ้เนี่ยเราก็ต้องลองดูก่อนแต่การลองครั้งแรกก็อย่าไปกินซะจนโอ้โหเป็นกิโล2กิโลนะครับไม่ไหวต้องลองดูว่าจะแพ้ไหมถ้าไม่แพ้ไปต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีอาการทางสุขภาพที่เกี่ยวกับช่องท้องหรือกระเพาะอาหารหรือมีการผ่าตัดเกี่ยวกับช่องท้องหรือกระเพาะอาหารเนี่ยคุณจะหลีกเลี่ยงหาลูกพลับไปก่อนจนกว่าจะหายดีนะครับเนื่องจากอาจเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการอุดตันในลำไส้ได้เพราะว่าเนื้อของลูกพลับคุณผู้ฟังสังเกตนะเขาผนึกกันแน่นนะเนื่องจากว่ามีเยื่อใยแล้วไฟเบอร์สูงนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะต้องล้างลูกพลับก่อนประมาณรับประทานเสมอนะต้องทับปอกเปลือกได้ยิ่งอร่อยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้เราปอกนะปอกนะครับแล้วก็กินเนื้อถ้าหากว่าจะนำไปแช่ตู้เย็นควรเก็บลูกพลับให้ห่างจากอาหารประเภทอื่นเช่นเนื้อสัตว์หรือปลาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอาหารหรืออาจจะทำให้กลิ่นของทั้งสองอย่างนะผิดเพี้ยนไปนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเกร็ดเล็กๆความลับที่อยากบอกให้คุณผู้ฟังได้รู้แล้วก็นำไปปฏิบัติเลือกนะครับที่จะหาลูกพลับดีๆมากินปีหนึ่ง
ครับมันมีอยู่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถามว่าจริงๆผลผลิตก็ไม่ได้มากอะไรเพียงแต่ว่าจังหวะที่การจะขายจะซื้อเนี่ยมันบางทีมันไม่เจอกันพอดีเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าราสนนราคาที่ซื้อขายกันโลละ20 30จะไปจนถึงบางที35 3โล3โล100เนี่ยก็มีนะครับให้เราเลือกให้เราหาซื้อช่วงนี้แหละครับเป็นพลับของบ้านเราจริงๆช่วยอุดหนุนสินค้าคนไทยเกษตรกรไทยเราจะได้อยู่กันไปนานๆ นะครับแล้วก็ปีหนึ่งมีครั้งเดียวผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงอย่างนี้ก็เชิญชวนนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายของรายการแลกกันแล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณท่านผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลการผลิตนะครับควบคุมการผลิตต่างๆนะครับวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: 3ชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์มุ่งเชื่อมความสัมพันธ์เศรษฐกิจดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างการพบปะชุมชนไทยว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนบ้านห้วยปูดอำเภอปัวจังหวัดน่านเน้นส่งให้ถึงมือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ห่างไกล
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์2ลำเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งวันนี้เฮลิคอปเตอร์ได้ปฏิบัติภารกิจรวม6เที่ยวบินเดินทางไปยังบ้านห้วยปูดตำบลภูคาอำเภอปัวเพื่อนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและยังคงรอคอยความช่วยเหลือประกอบด้วยถุงพระราชทานถุงยังชีพจากมูลนิธิเพชรเกษมข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยให้ประชาชนมีอาหารและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตช่วงการเดินทางยังไม่สะดวกทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ได้นำข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตา มาใช้ประกอบการวิเคราะห์และค้นหาพื้นที่รวมถึงกลุ่มประชาชนที่อาจติดค้างหรือรอคอยความช่วยเหลือติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงผู้ประสบภัยน้ำป่าดินถล่มน่านส่งทีมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ั่งหัวชื่นลัว
6: ยอชายยอต้มมือ
7: ลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดดูผัดชี้เหล่าซาบา
9: ที่วิจารวิออกคอลุก
10: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
4: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
14: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
13: หืม ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
13: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
15: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
16: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
15: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
17: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้า 98.0 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงตั้งหน้าแฟนเพจ Facebook ของสวทช.เชียงใหม่ PRD นะเจ้าปะกัน3ช่องทางด้วยกันในทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะเจ้าช่วงเวลานี้ 16:00 น.โดยประมาณจนถึงเวลา 17:00 น.กับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้แน่นอนยังอยู่กับน้องยุจารวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานของเฮามีไผ่พ่องแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับสวัสดีครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับอาจารย์ติ๊กครับจากพคบเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าปะการเป็นประจำทุกวันเสาร์นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแต่ละคนก็กระหือกระหอบ
2: คลึกตึกตัก
0: แม่ล่นกันขึ้นห้องทรงเนาะเจ้าก็หลายคน
1: หายใจตั้งเหงือกอ่ะ
0: ตึงเหงือกตึงผิวหนังแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าก็ต้องบอกว่าทุกคนมีภารกิจเน
1: า
0: ะ
1: รอบขึ้นมาได้ยี่ฝนลงหรือยัง
0: ยังมาลงเตื้อแต่ก็คลึ้มๆมาละ
2: เอาเนี่ยเอานอนมาได
0: ้แม่แม่แต่ว่าช่วงนี้เฮาก็ต้องเฝ้าระวังตัวเนาะ
2: แม่ครับ
0: ที่จะตุ้มๆตอมๆหน่อยก็คงจะเป็นตั้งประแดดเนาะ
1: แม่นแต่ว่าเฮาก็สบายใจเพราะว่าไม่หลงขับรถผ่านสังเกตตลอดละถ้าผ่านหิมน้ำปิงเมื่อใดนะ
0: จ้า
1: จะแลพอตั้งใต้สะพานผ่านห้าแล้ว
0: แลพอปริมาณน้ำ
1: ว่าน้ำมันขึ้นต่อหม้อหรือยังเขาจะสังเกตจุดนี้เน
0: า
1: ะถ้ามันลดลงไปต่ำกว่าต่อหม้อโล่งใจ
0: แม่น
1: คือเปิ้นทงยกประตูระบายน้ำออกแล้วน้ำไหลผ่านไปแบบรวดเร็ว
0: จะได้ฮับปริมาณน้ำเหนือที่มันกำลังจะมาสมทบแหม
2: ที่น่ากลัวถึงวันนี้คือน้ำป่า
0: แม่นแม่นอ
2: ย่างที่ผ่านมาที่จังหวัดน่านแม่นครับ
0: เจ้า
1: โวยตะโวยเกิน
2: แม่นครับ
1: ชาวบ้านเพิ่งตั้งตัวบ่บ่ตานเน
0: า
1: ะ
0: มากำเดียวแต่ว่าก็สร้างความเสียหาย
2: ถนนหนตั้งแล้วมด
0: เจ้าเจ้า
1: ต้องฟื้นฟูขนาดใหญ่
0: แล้วก็เอาข้าวเอาครัวขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ยังบ่ป้นก็มีต้องไปอยู่ชั้น2ของบ้านเนาะ
1: ฟังข่าวว่าตะวาตะเจ้าเพิ่นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะ
0: แม่แม่
1: เออก็บ่ถึงลักซิบอ่ะ
0: ประมาณ3รายเท่าที่ทราบข่าวนะเจ้าแต่ว่าที่มันน่าหดหู่ก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงและน้ำมาก็คืออยู่กับผู้สูงวัยนะเจ้า
2: อย่างที่เราเคยอู้กันนะครับว่าน้ำมักจะมาตอนคนหลับคนนอน
0: เจ้าแม่นแม่นหันว่ามาประมาณตีสาม
2: ใกล้แจ้ง
0: เจ้าน
2: ะครับ
1: เปิ้ลกำลังรับม่วนกันม่วงอันนะตีสามสองตีสามนี่นะ
0: เจ้า
1: แต่หันแล้วมันน่ากลัว
0: แม่น
1: หันมิดหลังคาเนาะดูข่าวทีอุ้ยแบบอยู่บ่ได้เถอะบ้านหลังนั้นนะแต่เปิ้นก็คงหนีออกมาก่อนๆแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ถึงแม้ว่ามันจะมานักหนาเต้าปีก่อนๆครับเปิ้นก็บอกว่าสูงกว่านี้ปีนี้ยังดีหน่อยแต่ก็สร้างความเสียหายน่าจะใช้เวลาฟื้นฟูแฮมเมอร์อยู่เหมือนกัน
2: งัวควายที่มัดไว้ก็ตายนะครับเอ็นดูคณะนะครับ
0: เจ้าก็ต้องบอกว่าเฮาก็ส่งกำลังใจนะเจ้าให้กับพี่น้องชาวน่านเฮ้อผ่านพ้นสถานการณ์ที่มันยากลำบากจะอีเนาะเจ้าเป็นใครเขาก็ทำใจบ่ได้นะเจ้าบางคนก็ปะท้องว่ามาทั้งชีวิตนะเจ้าข้าวของเงินทองเพื่อที่จะเฮ้อมาสร้างบ้านสักหลังเนาะเจ้าแต่ว่าน้ำมากำเดียวไปหมด
2: แต่ยังเขาอู้กันนะเอาชีวิตให้รอดเอามาก่อน
0: แม่แม่ยังน้อยก็ยังเหลือชีวิต
2: มีค่าเดี๋ยวช่วยกัน
1: มันที่หาได
2: ้
0: เจ้าแล้วก็ตอนนี้หลายภาคส่วนก็ส่งตึงกำลังแรงกำลังใจเนาะกำลังสิ่งของไปช่วย
2: สองวันที่ผ่านมาเทศบาลตำบลหนองข้างกับเปิดภาพบริจาค
0: เจ้าเป็นจะได้พ่องเจ้า
1: ไปหอมเปิดเน
2: า
1: ะ
2: แม่ครับบริจาคอย่างเร่งด่วน
0: เจ้า
2: เปิดวันพัดปิดวันศุกร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเนี่ยผมเอาไปส่งไปเปาะกับตำรวจภูธรภาค5
0: เจ้าเจ้าน
1: ะครับเห็นตำรวจภูธรภาค5เพิ่นไปกันนะ
0: อืมเจ้า
1: ก็เข้าของประกอบไปจนมีโรงครัวพระราชทานตัว
0: แม่แม่
1: เพื่อไปทำอาหารทำก็เข้าที่ห้านเลย
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าก็ถือว่าเราต้องช่วยกันนะเจ้า
1: ถึงเราจะอยู่คนละจังหวัดเนาะคนไทยเหมือนกันเนาะ
2: คนเหนือเหมือนกัน
0: เจ้า
1: ใจน้ำใจ
0: เจ้าแล้วก็
1: คนเหนือนี่มันต้องบุญนะใจบุญ
0: จ้ะเจ้าก็ดีใจทำอย่างอย่างที่ถ้าใครหันข่าวก็จะมีคุณตาสองคนเนาะที่ว่าโคลนเข้าไปในบ้านแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นผู้ที่มีสูงวัย
2: ครับ
0: เป็นผู้สูงวัยที่อายุนักแล้วก็เหมือนว่าตังกู้ภัยแม่โจ้เนาะเป็นก็เข้าไปช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเพราะว่ามันน้ำมันมาเวยไปเวยก็จริงแต่ว่ามันทิ้งความเสียหายอย่างเช่นโคลนเนาะที่เปิ้ลเนี่ย
1: ที่เปิ้ลนี่เที่ยวเนี่ยที
0: ่แม่เจ้าแล้วก็น้ำก็มามี
1: ไอ้ดับเพลิงอัดฉีดก่อนนะ
0: เจ้าก
1: ว่ามันจะออก
0: แม่แต่อู้ถึงว่ากว่าจะได้รถดับเพลิงมาฉีดรถ
1: หลายบ้านอะ
0: แท็กเตอร์รถไถเนาะกว่าจะมาช่วยปรับพื้นที่ให้มันพอจะเข้าไปได้ก็คงต้องใช้เวลาเมิน
2: ครับ
0: ตอนนี
2: ้ช่วงนี้ก็ต้องระวังเลยนะครับสาเหตุหลักๆก็คือต้นไม้เนี่ยสำคัญเลย ต้นไม้เหลือน้อยทำให้แน่ดินมันมี
1: ม
2: ยืดเกาะ
1: มาอุ้มน้ำ
0: เจ้าแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการที่มันเกิดไคลเมทเชนจ์หรือว่า

0: แม่น
1: แล้วมันก็ปัดเอากิ่งไม้เอาอย่างลงไปหมดเลยเนาะก
2: ิ่
1: งไม้ต้นไม้
0: พื้นที่นะที่ดอยหัวล้นนี่นะ
1: อื
0: มๆเชียงใหม่บ้านเฮาก็มีนะใช่ว่ากับเมืองน่านเพิ่นนะ
1: เจ้าเจ้า
2: วันนี้นี่ตังพคบเชียงใหม่เนี่ยค
1: ุ
2: ณองค์แอดกิติคุณเนี่ยนะครับวันนี้ไปกับไปมอบรางวัล
0: อ
2: ืมกับหมู่บ้านตีไม่เผาป่าและอนุรักษ์ป่านะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นประธาน
1: เจ้าเจ้า
2: ครับ
1: มันปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคเหนือบ้านเฮาเน
0: ี่
1: ย
0: เน
1: า
0: ะการรณรงค์เนาะ
2: แม่นครับ
0: เออบ้านทําลายป่า
2: สนับสนุนครับช่วยกันอนุรักษ
1: ์เจ้าเจ้าถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เขตป่ามันก็จะมีแนวกันไฟนะมีการเขตป่ากับเขตป่าชุมชนหรืออย่างที่มันจะเป็นเกราะป้องกันได้ถ้าหากว่าเป็นหน้าแล้งในเรื่องของไฟป่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวเฮาก็คงจะต้องมาช่วยกันดูแลสอดส่องหรือว่าอาจจะปลูกต้นไม้เพิ่มเน
0: า
1: ะในที่ที่มันเป็นป่าต้นน้ำ
2: ครับ
1: ก็คงจะต้องช่วยกันประ
2: เจี๊ยบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: เจ้านะครับถามว่ามันหลีกป้นก่อก็คงจะบะป้นไปในเวลาอันรวดเร็วเนาะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันเริ่มก่อนดีกว่า
0: ก็ประเด็นลุ้นเชียงใหม่นะขอจะไปท่วมนะลุ้นเหมือท่วมนะจะลุ้นน้ำท่วมนะ
1: แต่เปิ้ลก็บอกว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้พายุก็จะมาแล้วเพราะว่าเป็นค้างแหมพายุแหม8ลูกที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนาะไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย
0: แหม8ลูกจะมาตั้งเชียงใหม่เขาว่าจะโดนหาง
1: อ๋อพัฒนาไปแอวตั้งอื่นก่อนเนาะ
2: ต้องเตรียมพร้อมรับมือกัน
1: จ้าแต่ว่าเราก็บ่ต้องชะล่าใจนะจ๊ะเปิ้ลอูมาเปิ้ลบอกมาจะอีกก็ดีเหมือนกัน
2: ที่จริงแล้วครับบ้านเฮานี่เกิดก่อนเปิ้ล
1: เจ้า
2: เนาะเชียงใหม่ไม่อายกายอย่างการท่วมก่อนเปิ้นละ
0: มันจะประมาณสิงหากันยาเนาะเมื่อปีก่อนที่ท่วมนักตุลา
1: เจ้าแม่นแม่น
0: ไปถึงตุลาพุ่น
1: เจ้าเจ้าแต่ว่าตอนนี้อย่างที่เขาว่านะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอันยังมันก็เกิดขึ้นได
0: ้แม่น
1: เดือนที่มันมีฝนตกมันมาเจ๊หน้าฝนมาก่อนฝนตกฝนซึ้งอีกกว่ามี
0: ก็ยังแต่ว่ามันก่อนเน
1: า
0: ะแดดเซเล่นะไม่ต้องไปดีใจเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ว่าจิตตากพาโอ้สกรรมมันลงมาแล้วบะบะบะมาจากไหนบ่ฮู
1: ้
0: ก็มันแดดอยู่ดีๆนะ
1: เจ้า
0: เออเราก็ว่าโอ้ดินฟ้าอากาศประเดี๋ยวนี้มันแปรปรวนขนาดเลย
1: แม่นแม่นเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมตัวน่าจะดีกว่าการที่มันเกิดเหตุแล้วเฮาก็ไปแก้ไขกันมะลูนนะเจ้าเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนก็คงจะต้องเฝ้าฟังในเรื่องของการคาดหมายลักษณะอากาศแบบว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาเน
0: า
1: ะ
0: คอยติดตามเน
1: า
0: ะ
1: คอยติดตามนะเจ้าหรือว่าอาจจะมีหอกระจายข่าวเนาะป้าหลวงกำนันเพื่อจะเอิญบอกเนาะเจ้าถ้าเป็นได้รับรายงานมาเน
0: า
1: ะเนาะเจ้าแล้วก็ถ้าหากว่ามันสุ่มเสี่ยงก็อย่างที่เขาบอกก็คือโคนของขึ้นสู่ที่สูงเนาะเจ้าถ้าใครมี2จานนี่ยังแขวนหน่อยเอาไว้จาน2ก่อน
0: แต่จริงใหม่เฮาบ่ได้ที่ว่าได้รับผลกระทบก็จะมีอำเภอป้าวก
1: ็เจ้าป้าวแม่อาย
0: เนาะเจ้า
1: แม่แจ่มเนาะเจ้าแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังประสบภัยก็คือตังแม่สอดเนาะที่ได้ยินข่าว
0: แล้
1: วก
0: ็
1: ศพเมยแม่เสรียงนะเจ้า
0: อ
1: ันนี้ก็นักนาอยู่เหมือนกัน
2: คือบ้านใครที่อยู่ติดเขา
1: เจ้า
2: ต้องระวัง
1: แม่นแม่น
2: นะครับ
0: ใกล้ป่าใกล้ดอย
1: แ
0: ม่
1: น
0: แม่น
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วสิ่งที่เขาอู้กันนี่จำเป็นแต่นะถ
1: ้
2: าสิ่งที่เขาคือเตรียมที่เขาอู้กันเมื่อหลายๆสัปดาห์นกหวีดกาไม่ใช่กายนะครับ
1: อาหารแห้งเนาะเอาใส่เป้ไว้ก็ได้เอาใส่กระเป๋าที่พร้อมที่จะออกจากพื้นที่ได้ทันที
2: พออย่างเวลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปนะครับเอิญใส่กันนะครับเขากับหัวผู้ประสบภัยจะเอิญอย่างไรกับไม่ได้ยินเนี่ยมีหั่นมีหั่นกับหูแล้วก็การที่จะเข้าไปเนี่ยเพราะว่าตังน้ำในปืนเนี่ยเขากับหูมีอย่างพ่อง
1: เจ้าเจ้า
2: เจ้าที่กู้ภัยไว้กับบักแก้วเหือเข้าไปอย่างน
1: ี้
2: แต่ถ้าเรามีสัญญาณที่ส่งสัญญาณมาได้ว่ามีคนอยู่ตรงนี
1: ้
2: ส่งสัญญาณนกหวีดแกอย่างไรก
0: ็
2: จะเข้าไปช่วยได้
0: ว่าก็
2: ครับ
0: ที่เมืองน่านน่ะ
1: เจ้าม
0: ีคนนึงอ่ะเพิ่นไปเก็บที่กุ้งอ่ะ
2: ครับ
0: เก็บที่กุ้งน้ํามันมีด้วยนะ
1: แม่นๆมัน
0: มีมังน้อยๆนะ
1: เจ้า
0: สกรรมนี่ปัดต้นน้ําป่ามา
1: แม่น
0: เอิ้นหากันคนละฝั่งอ
1: ่
0: ะก็ลุ้นเหมือนกันนะกลัวว่าช่วยเหลือบ่ทัน
1: เจ้า
0: แต่ดีเนาะที่ว่าหน่วยกู้ภัยเพิ่นช่วยเหลือได
1: ้เจ้าแล้วก
0: ็ดีอ่ะยังเอามันที่กุ้งมัดติดแนวอยู
1: ่ได้กินที่กุ้งอยู่
0: มัดติดห้อง
1: ประเด็นนี้ก็เริ่มหันการช่วยเหลือเขาจะมีการนำเอาอุปกรณ์ที่มันเป็นดิจิตอลเข้ามาช่วยนะจ๊ะอย่างที่เขาหันข่าวก็คือมันใช้โดรนเนาะแล้วก็เพิ่มในส่วนของกล้องส่วนของลำโพงเนาะถ้าหากว่าบางทีมันเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เนี่ยก็สื่อสารกันทางโดรนแล้วก็ทางลำโพงที่มันส่งไปคนที่เปิ้ลฟังโดรนอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงไม่พัดอาจจะดังอันนี้น่าจะเป็นเบื้องต้นเน
2: า
1: ะแล้วก็เปิ้ลมองว่าพื้นฐานสุดละ
2: ครับ
1: อยู่ตรงได้เป่าเอา
0: เอามาถอยติดคอฮั่นเจ๊แปงชาวบ้านนะร้านชาวบ้านไปเลิก
2: เมื่อวันนกหวีดเมื่อคืนใช้ไฟฉายส่องมันจะได้หัน
1: นะครับเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตัวนะเจ้าเหตุมันจะเกิดบ่เกิดซะมันเตอะเตรียมตัวไว้ก่อนแม่นๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามัน
0: เหตุเกิดแล้วมันก็ช่วยเหลือเน
1: า แม่น
2: ก็ดู
1: เล
2: ยครับแต่ละค

0: คนบ่คิดว่าจะเกิด
1: เจ้าน
0: ะนั่งจ๊อกป๊อกอยู่บนหลังคาบนหมด
1: นะครับแม่นเจ้า
0: เนี่ยบางทีนะครับมันเกิดขึ้นโดยที่บ่ได้ตั้งตัวบ่ได้เตรียมตัวกันนะครับ
1: เจ้า
0: แต่ถ้าเฮามีการวางแผนเตรียมอุปกรณ์อย่างไว้บางส่วน
1: เจ้า
0: ก็จะช่วยทําให้เฮามีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
1: เจ้าสําหรับตัวน้องยูเองเขาอยากจะเพิ่มในส่วนของการที่เฮาจะต้องเตรียมแผนรับมือหรือว่าแผนเผชิญเหตุนะเจ้าอาจจะต้องสําหรับพื้นที่ที่มันเกิดน้ำท่วมนะเจ้าอยู่ตลอดเวลาหรือว่าค่อนข้างที่จะบ่อยเนี่ยน่าจะมีแผนเผชิญเหตุหรือว่าแผนซ้อมไว้ก่อน
0: ครับ
1: เนาะเพื่อที่พอเกิดสถานการณ์แท้นะเจ้าเฮาจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะเจ้าในช่วงนี้อาจจะพื้นที่ที่เปิ้นมีเป็นพื้นที่ฮับน้ำกาเกิดพื้นที่ที่มันเป็นน้ำท่วมซ้ำๆกันหลายๆปีเนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางแผนการอพยพตัวสำรวจกลุ่มเปราะบางเนาะพื้นที่ไหนที่มันเวลาถ้าเกิดเหตุแล้วเราจะไปอยู่รวมกันแล้วเราจะรอดจากน้ำอย่างก็น่าจะช่วยได้แหมนักเลยนะเจ้าพี่น้องอสม.ก็สามารถที่จะช่วยได้เพราะว่าอาจจะเป็นผู้ที่หูในเรื่องที่ว่า
2: ในพื้นที่เน
1: า
2: ะ
1: มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ทางใดพ้องควรจะเคลื่อนย้ายบ้านไหนก่อนที่เป็นมีอาการป่วยที่มันจะต้องนำออกไปก่อนเป็นอันดับแรกเนาะ
2: ใช่
1: อันนี้ก็น่าจะช่วยอยู่แล้วก็ในเรื่องของการสั่งการก็อยากจะให้มีการสั่งการตีเดียวเป็นห้องถ้าเป็นภาษาอังกฤษเป็นห้องวันคอมมานด์อีกนะจ๊ะเพื่อที่บางทีฟังหลายตีก็เมาหัวเหมือนกันนะมันหัวจะแย่อย่างใดมัน
0: ต้องมีศูนย์ประชาการให้ชัดเจน
1: เจ้า
0: คร
1: ับ แล้วก็พอมีศูนย์บัญชาการที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์เนาะให้มันทุกอย่างที่มันเป็นสื่อที่มันจะสามารถประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนได้เนี่ยเราก็จะต้องทำการประชาสัมพันธ์ออกไปให้เป็นหูโดยทั่วถึงกันเนาะแล้วก็บางทีอย่างเช่นเสียงตามสายเนี่ยมันอาจจะบางทีอาจจะมีความบกพร่องหรือว่ามันไม่ได้ยินเนี่ยนะจ๊ะอันนี้สำคัญเหมือนกันถือว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ที่มันเป็นพื้นฐานเหมือนกันเนาะอย่างประหลวงประกาศมีการมีงานก็ปรับเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินก็เอามาแจ้งเตือนกันได้ด้วยแล้วก็เชื่อแน่ว่าพี่น้องของพนักว่าอปทของแต่ละพื้นที่ก็มีความเตรียมพร้อมอยู่แล้วในการที่จะช่วยในการป้องกันเหตุหรือว่าทางวัฒนขอความช่วยเหลือมาแม่น
2: คงเตรียมพร้อมอ่ะ
1: เจ้า
2: แล้วหางดงเราเป็นได้พ่อง
1: หางดงช่วงนี้ยังแควน้อยเจ้าส่วนมากก็จะมีน้ำที่ถ้าหางดงจะได้รับผลกระทบโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำที่มาจากอุทยานเทพปุย
2: ถ้าประเดดไปก่อน
1: ประเดดไปพ่องไปพ่องไปออกสมัยค่ะ
2: แม่นสมัยค่ะ
1: เจ้า
2: สมัยค่ะนี่จะเป็นปลายน้ำของ
1: แม่แล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่รับน้ำละสมัยค่ะ
2: ของแม่ค่ะเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแม่
2: ก็จะเป็นปลายน้ำของแม่ค่ะ
1: เจ้าเฮาอาจจะย้ายบ้านเฮาไปบ่ได้แต่ว่ามันต้องเตรียมการกันไว้นะเจ้าแต่ว่าถ้าสมัยค่ะท่วมนี่ก็นักหนาอยู่เหมือนกัน
0: ท่วมหมดนะฝั่งตังกัดน้ำทุ่งอย่างตัง
1: เจ้า
0: ไปตั้งแต่สลานะคร
1: ับ
0: ท่วมหมด
1: แต่ว่าถ้าตังปนวตังวันโต๊กตังวันโต๊กของอำเภอก็คือเป็นติดกับสะเมิงแล้วจากถ้าตังสะเมิงน้ำบ้านนักนี่เขาก็ต้องเตรียมตัวมันอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะลงมาทางบ้านโป่งเนาะบ้านโป่งน้ำแพร่แล้วเข้าหางดง
0: เป็นห้องน้ำตรงตังปูนเป็นห้องน้ำตรงม
1: า
0: แล้วเนอะ
1: ม
0: าอันนี้ถึงท่วมละ
1: แม่น
0: นะครับ
1: เจ้า
0: วันนี้นี่มีข่าวมาประชาสัมพันธ
1: ์เจ้า
0: วันนี้ตังเทศบาลตำบลหนองปลาข้างมีงานนะครับ
2: ม
0: ันแรง
2: น
0: ี่นะ
1: เจ
2: ้
1: า
0: ไม่หลวงเตรียมตัวจะไปช็อปละเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน
2: ของด
0: ีของหนองปลาข้างครับ
2: หันมีหลายอย่างนี
0: ่หันเพื่อนเอาเสื้อผ้าพื้นเมืองเอาเสื้อผ้าอย่างมาขายนักขนาดและราคาถูก
1: เจ้า
0: อาหารการกินสะปะสะเป็ดแล้วมีวงดนตรีวันนี
2: ้ย้อนยุคอะ
0: ดนตรีไอ้ช้างเผือกแบน
2: โอ้ช้างเผือกแบนเล่นม่วน
0: นั่นนะครับวันนี
1: ้เจ้า
0: ปนะตั้งแต่6โมงแรงจนถึง4ทุ่มวันนี้พี่น้องท่านผู้ฟังท่านใดอยู่ใกล้ตำบลหนองปลาข้างไปแอวได้
1: เจ้า
0: ไม่รู้ก็เตรียมพร้อมละ
2: ในวัด
0: ที่จอดรถในวัดได้จอดที่โรงเรียนอนุบาลหนองปลาข้างได้ครับ
2: อ๋อประเดี๋ยวนี้นัดกันน่ะเปิ้นตังตองปลาข้างเปิ้นเจิญตังกลุ่มสตรีตำบลปลาแดดไปเนาะ
1: เจ้า
2: ตําเนียไม่หลวงก็นึ่งในคณะกรรมการก็เดี๋ยวจะไปห่วม
0: ครับ
2: ไปห่วมเปิ้นนะห่วมงานเนี่ยนะเป
1: ิ้
2: นบอกว่าขึ้นมาแอวกันมาพบกันและช่วยกับประชาสัมพันธ์เปิ้นจัดกี่วันน่ะอาจารย
0: ์วันเดียวครับ
2: โอ้ยังมาเอาหลายวัน
1: จาม ก่อนกะจามก่อนกะ
0: จามเหมือนหางดงเพื่อนกะเหมือนต้องถวายด้วยบรรจามที่หางดง
1: จามก่อนจามก่อนถ้าเสียงตอบรับดีกับปีหน้า
2: ก็พัฒนาต่อก็ยังมาเทมันมันนี่เน
0: า
2: ะ
0: บักคุ้มกะจัดดอกแต่บักคุ้มกะจัดดอกจัดดอกงามขนาดเวทีงามขนาด
1: เอา
0: เมื่อได้รับชมกันวันเด
2: ีย
0: ว
2: นั่นนะกะมันบักคุ้มกะจัดดอกวันเดียวหรืออย่ามันเปิงนะแม่หลวงว่าเอาบุ่มวันเตอร์แถมเฮ้ออีกอะวันพวกนี้แถมเฮ้อวัน
0: ลองจามพอก่อน
1: เจ้า
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าเกิดเสียงตอบรับดีแบบสอบถามออกมามันเออเปิงอกเปิงใจ
2: แล้วหางโล่งผ่านไปแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ไอ้อย่างเจ้าง
2: านอะ
1: งานซอฟต์พาวเวอร์ยังมีอยู่เจ้าม
2: ีถึงวันไหนเจ้า
1: น่าจะมีถึงประมาณวันที่3ป่ายังไม่สามมาได
2: ้
1: มันจะเริ่มไปตะวา
2: เจ้าโอ้ยหางโล่งก็น่าไปแอว
1: เจ้าเจ้าน
2: ะไปจับจ่ายเนาะแ
1: ม
2: ่
1: แม่แม่แต่ก็รักกลัวตังบนอยู่เหมือนกันก็เกียมจ้องไปด้วยกันแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้จัดโซนที่ในโรงเรียนหรือว่า
1: เป็นด้านนอกเจ้า
2: ด้านหน้
1: าเจ้าเจ้า
2: เจ้าเจ้า
0: อันนี้ใครปวดแข้งปวดขานี่มีบริการนวดตัว
2: ไปเดินเอวแล้วก็ลวดนวดที่ห้างเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วเขาขึ้นจื่อเรื่องนวดอยู่แล้วนะครับ
2: จับพอดี
1: เจ้าต้องไปลอง
0: ไปชิมไปชอบกันได
1: ้แม่แม่นอกประข้างนี้เป็น
2: เรื่องเรื่อง
1: งานนวดเน
2: า
1: ะ
2: ถ้าคนมีอย่างมาอวดเขาพ่องนอกประข้างก็ได้เขาจะไปพ่องของ
1: เดี๋ยวเขาไม่หลวงไปพ่อก่อนแล้วเดี๋ยวสาวหน้ามาเล่าฟังหรือว่ามันติดเล่ากันฟัง
2: นอนนี่ที่มีอยู่เนาะแน่นอนนะ
0: มีแน่นอนครับ
2: คนตึงออกมากันเน
0: า
2: ะ
0: มันตึงมีสปะครับวันนี
2: ้แ
0: ม่นครับ
2: น้ำปูเน
0: าะแล้วที่แน่ๆเนี่ยมีหอหนึ่งไก่ที่เป็นของไอ้อาที่เปิ้นส่งประกวดแน่นอนเพราะว่าเปิ้นเป็นคนหนองปลาข้าง
1: หอนึ่งไก่ใส่ผำ
0: นี่กะหอนึ่งไก่ใส่ผำแม่นครับ
2: เดี๋ยวลองไปจิมสักกรรมแล้วถ้าจะลำ
1: อยู่ว่าเดี๋ยวลำมาลำจะได้ไม่หลวงจะได้มาเล่าม
2: ีขนมลิ้นแม่ด้วยฮะถ้ามีเน
1: า
2: ะ
1: น่
0: าจะมีครับ
2: ไปซ้อจิมเหรอ
0: มีหลากหลายอย่างเลยนะครับ
2: อันที่เป็นจัดงานพอหรอ
1: เจ้าเจ้าแฮมอันนึงที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะเจ้าก็คือตังเป็นห้องว่าศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะเจ้าก็มีการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะเจ้าเป็นห้องว่า AI for Exclusive อีวะเทคโนโลยีเพื่อโอกาสที่เท่าเทียมระหว่าง11ถึง13กันยายน2569ณเจ้าณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: เปิ้นก็เปิดโอกาสให้คนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้สมัครเข้าไปร่วมโครงการนี้กันเพราะว่าถือว่าตอนนี้ AI เข้ามาม
0: ี
1: อิทธิพลกับชีวิตประจำวันของเราพอสมควรณเจ้าแล้วเปิ้นก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคมณเจ้าอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ณเจ้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: ณเจ้าแล้วก็ถ้าหากว่ารายละเอียดนี้ถ้าหากว่าอยู่ต่างหางดงหรือว่าซอกหาเดี๋ยวน้องยูจะเอาไปลงใน Facebook ของเทศบาลตำบลหางดงตวยนะเจ้าก็จะมี QR โค้ดให้ท่านสแกนเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครได้นะจ๊ะ
0: พูดถึงตรงนี้แล้วนะครับบัดเดียวเนี่ยคนที่เป็นตาบอดเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนคนตาดีทั่วไปเลยเฮาจะหันในโซเชียลนะครับใน Facebook เนี่ยอย่างก็ดีนะครับ
2: เปิ้น
0: ไลฟ์สดได้ขายของได้ทำคลิปได้
1: เจ้าเจ้า
0: โอ้เปิ้นอย่ามาเก่งบางคนทำกับข้าวตั้งกล้องคนเดียว
1: แม่นแม่น
0: ตอบคอมเมนต์
1: เจ้า
0: FC ได้ตัวเห็ม
1: เจ้าน
0: ะครับโดยเครื่องมือสื่อสารเนี่ยหลายท่านหลายคนบอก
1: เจ้า
0: เปิ้นมีฟังก์ชันของคนที่ตาบอดนะครับ
1: เจ้า
0: โทรศัพท์มันจะเป่งเสียงฮือ นะครับ
1: เจ้า
0: แต่คนที่ตาบอดนี่ต้องยอมรับเลยเก่งแต่
2: เป็นเหมือนเป็นมีพรสวรรค
1: ์
0: แม่นครับ
1: เป็นอาจจะเสียอย่างหนึ่งไปแต่นี่คือเป็นก็ได้ครับพรสวรรค์อย่างอื่นมาแทนไอ้นะเจ้าแล้วก็โครงการที่ว่านี่ก็ห้ามแค่40คนตั้งลองก่อนลองจามอยู่เหมือนกัน
0: จาม
1: ถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นมีคนสนใจนักเป็นเอาไปต่อยอดได้เนาะในเรื่องของ AI เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะเจ้าห้ามสมัครวันนี้ถึง31สิงหาคมเนาะแต่ว่าเป็นจะอบรมมาที่11ถึง13กันยายน2569ที่โรงแรมคุ้มภูคำ
0: ครับ
1: บอกว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการเนาะเจ้าก็สามารถที่จะไปอบรมได้
2: แค่คนดูแลคนดูแลผู้พิการนี่เปิ้นมีค่าตอบแทนหื้อเน
1: า
2: ะ
1: จ้าแม่นแม่นแล้วก็
2: ไปแจ้งเปิ้นต้องไปแจ้งแสดงตัวตนไปลงทะเบียนเน
1: า
2: ะไปขึ้นทะเบียนไว
1: ้แม่นแม่นจ้า
2: เปิ้นมีค่าตอบแทนหื้อเดือนประมาณเท่าไหร่สามพันก
1: ็น้องยูมาแน่ใจในจำนวนน่าจะราวๆนั้น
2: เจ
1: ้าเจ้าก็ลองติดตามถ้าหากว่าจะสอบถามรายละเอียดก็คงจะเป็นที่ถ้าเป็นเทศบาลก็จะเป็นกองสวัสดิการสังคมเนาะของแต่ละพื้นที่เจ้าหรือว่
2: ามันเพิ่มขึ้นราคาหรือยังเปลี่ยนแปลงหรือยังเนอะเพราะว่าตอนนั้นแม่หลวงจำได้ลูกบ้านแม่หลวง
1: เจ้า
2: เปิ้นมาขอเซ็นรับรองอย่างเงี้ย
1: เจ้า
2: เปิ้นว่าเปิ้นจะมีเปิ้นจะได้ค่าดูแล
1: เจ้า
2: เสียเวลาเปิ้น
1: นะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในครอบครัว
1: เจ้า
2: เพราะว่าเปิ้นไปเปิ้นใกล้ชิดเน
1: า
2: ะเปิ้นดูด้วยกัน
1: อ
2: ย่างมันจะต้องเป็นคนที่เปิ้นหูใจกันเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเจ้าม
2: ันต้องเป็นคนที่อยู่แล้วที่ดูแลคนป่วย
1: เจ้าก็ถือได้ว่าคนที่ดูแลผู้พิการเนี่ยก็ถือว่าผู้เสียสละพอสมควรเหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าการอยู่กับผู้ป่วยเนาะหรือว่าผู้พิการเนี่ยบางทีบางท่านก็ไม่ได้ไปต่างใดแต่ว่าก็จะได้มีสื่อโซเชียลมูเนี่ยเนาะแต่ว่าเขาใจถูกวิธีก็สามารถที่จะสร้างรายได้ขึ้นเหมือนกัน
2: แน่
1: เนาะAI ถือว่าสำคัญเจ้าทำให้เฮาทำงานในหลายๆอย่างง่ายขึ้น
0: ครับแต่เฮาต้องใช้อยู่เหนือ AI อย่าให้ AI มาควบคุมเฮา
2: ใช้ในทางที่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: แม่นครับ
2: แน
1: ่
2: น
1: อันนี้ก็จะช่วยได
0: ้บัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้าเราขี่รถเข้าคูเมืองครับกำนี้ถนนแทบจะดีแล้วเน
2: า
0: ะ
2: แม่เปิ้ลนั่งเพลงอ่ะ
0: เริ่มหรือยังครับตอนนี้
1: เริ่มแล้วนะเจ้าเปิ้ลบอกว่าตอนนี้เปิ้ลเตรียมพร้อมนะเจ้าในการปรับปรุงถนนคูเมืองตั้งแต่แจ่งกูเฮืองนะเจ้าจนถึงแจ่งหัวรินเริ่มวันที่24สิงหาคม2569นี้ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะเจ้าภายหลังจากได้รับคืนพื้นที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เตรียมที่จะเข้าดำเนินการนะเจ้าในเรื่องของการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองช่วงที่4นะเจ้าเป็นถนนคูเมืองชั้นนอกตั้งแต่แจ่งกูเฮืองนะเจ้าจนถึงแจ่งหัวรินแล้วก็ไปถึงแจ่งสีภูมินะเจ้าระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตรโดยกำหนดการจะเริ่มดำเนินการในวันที่24สิงหาคม2569ที่จะถึงนี้นะเจ้าแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เนาะ22สิงหาคมเนี่ยเปิ้นก็จะเริ่มเข้าดำเนินการเตรียมพื้นที่แล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็บอกว่าการดำเนินงานนั้นก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะปรับปรุงในเรื่องของสภาพผิวจราจรให้มันเรียบร้อยเนาะปลอดภัยแล้วก็ดำเนินการลอกผิวแอตแลนติกเดิมนะเจ้าออกไปก่อนแล้วก็จะปูผิวจราจรใหม่เลยนะเจ้าแล้วก็ตีเส้นทำเครื่องหมายจราจรแบบตามแบบของทางเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ3เดือน
0: ครับอู้กันดีแล้วเนาะบะคุดแล้วเนาะ
1: แต่ว่าตอนนี้มันก็อาจจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนาะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังถ้าหากว่าท่านจะต้องสัญจรผ่านบริเวณนั้นตัว
0: ครับ
2: ก็สังเกตกันเขาขับรถไปอ่ะ
1: หลุมดวงจันทร์กัน
2: มันเป็นหลุมเป็นบ่อมันหนาบโมหนาบมาก
0: หลายปีมาแล้วนะครับ
2: ถนนหนาบแล้วปฏิยาให้เปิดแล้วเมื่อว่าบ้านเขาเพื่อจะเป็นเมืองมรดกโลก
1: มันก็มันต้องมีการปรับปรุง
2: ถนนเนี่ยสำคัญ
1: แม่เจ้าเพราะว่าในเรื่องของถนนปะผูอย่างที่แม่หลวงว่าเนี่ยน้อยเองเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงก็คือมีคนขี่รถเครื่องแซงหน้าน้อยไปละแต่เปิ้นไปตกหลุมที่เอาสายไฟฟ้าลงไปใต้ดินนะเจ้าคือเขาก็มันน่าจะไปเกี่ยวอย่างเปิ้นแต่ว่าพอรถเปิ้นไปตกตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปนท้องว่าบางโคลนของรถเครื่องอะเจ้า
2: ไปเลย
1: เปิ้นกับปิวมาแต่มันปิวย้อนหลังมาแล้วลงตรงล้อน้องยุพอดีแล้วน้องยุก็เลยนอนเหี้ยอยู่กลางถนนเลยก็ดีว่าบาดเจ็บหนักแล้วเจ้าแต่ก็แย่อย่างบาดเจ็บเพราะว่ามันมาพอดีเดะเลย
0: ท่านผู้ฟังว่าเจ้าก็เป็นหนึ่งนะฮะหน้าไอ้เนาะมันหลายปีแล้วเนาะครับประสบอุบัติเหตุแม้แต่งัวยังตกต่อมาแล้วนะครับงัวลุกมาแล้วเนี่ยนะครับ
1: เจ้าก็ถือว่าอาจจะโชคดีที่มันมีรถตุยมาแล้วก็มันมีรถส่วนตุยกันเลยยังสามารถมันยังอู้ฟังได้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีรถส่วนกันตลอดเวลาหรือว่ามันมีรถตุยก้นมาแล้วมันเบรกบัตรันเนี่ยมันก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ตุย
0: ครับท่านผู้ฟัง
2: ควรทำเนาะ
0: ให้ผู้ฟังหลายคนที่ฟังเท่านี้ว่าเปลี่ยนโชคมาหลายแกนไหมวะ
1: แม่น
0: ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้เริ่มละก็จะเริ่มแปลงละแต่ว่าต้องขอความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนนถ้าเขาบอกมีความจำเป็น
1: จะ
0: ไปทางเส้นคูเมืองเต
1: ้อไปคูเมืองด้านนอก
0: เลี่ยงได้เลี่ยง
1: ตั้งแต่คูเมืองชั้นนอกตั้งแต่แจ่งกูเฮืองแจ่งหัวรินไปถึงแจ่งสีภูม
2: ิรอบเลย
1: รอบเลย
0: แจ่งกูเฮืองนี่จะอยู่ตั้งวัดพวกช้างนะครับบางท่านนี่เข้าใจเส้นประตูเชียงใหม่เนี่ยท่านผู้ฟังนะครับแล้วอ้อมไปทางประตูแสนปุงแล้วก็วนขวาไปทางแนววัฒโนไปจุจอดจนถึงกาสนแก้วนะเขาจะเข้าใจกันง่าย
2: หน้าลงมาลามเนาะ
0: ครับหน้าลงมาเชียงใหม่ลาม
1: แม่น
0: นะครับ
1: ไปแจ้งหัวลีแล้วก็วนมา
2: เมือง
1: เลยวัดโลกโมลีไป
0: แม่
2: นหน้าโมหน้ามาหน้าต
0: ะ
2: ม
0: ุ
2: น
0: น
2: ะแม่
0: นแจ้งหัวลี
1: นะครับเจ้า
0: ฉะนั้นแล้วหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ต้องในคูเมืองเหมือนกันนะครับที่จอดรถ
1: เจ้า
0: ผู้ประกอบการทั้งหลายขอความร่วมมือ
1: เจ้าน
0: ะครับท่านบดีเห็นแก่ตัวนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การสัญจรเนี่ยมันลำบากถึงวันนี้ตำรวจจราจรมันเอาแต่แล้วหรอ
1: เจ้าน
0: ะครับล็อกบอส
2: มันจะเทคอนกรีตค่ะอาจารย์ติ๊กก็ว่าเพื่อจะลาดยางบะตอยนะ
1: อาจจะต้องลาดยางแอตแลนติกเหมือนเดิมแต่ว่ามันคงจะต้องมีปัญหาว่าช่วงที่เว้นที่มันเป็นปัญหาว่าเหมือนชุมนุมสายโทรศัพท์สมัยตะก่อนที่ต้องเว้นไว้เพื่อลงไปซ่อมเนาะก็อาจจะ
2: ตรงนั้นมันไม่ใช่ว่ามันเป็นลุมบอมบ์ไม่ใช่
1: เจ้าเจ้าม
2: ันจะต้องเร
1: ีย
2: บ
1: มีฝาปิดเรียบร้อยเน
2: า
1: ะ
2: เท่ากับผิวถนน
1: จะเป็นผิวถนนที่สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยเนาะ
0: และข้อที่สำคัญในการแปลงถนนก็คือรางระบายน้ำสำคัญครับถ้าแปลงแล้วลืมคำนึงถึงตรงนี้ก็จะน้ำท่วมขังละ
1: เจ้าเพราะว่าบางทีลืมรางระบายน้ำลาด ยางบัตตอยหรือว่าญาติลาดแอตแลนติกยาวไปเนี่ยพระธรรมยางมันไหลเข้าไปในรางระบายน้ำจากที่มันจะช่วยระบายน้ำกลายไปตื้นเขินแฮม
0: แล้วก็ได้คูดแฮม
1: ได้คูดทำไม
2: เปิดประวางแผนละแม่หลวงว่า
0: แม่นครับเปิดเตรียมแผนการมาละ
1: แม่น
0: ทางนายกหน่อยน่าจะมีแผนการมาละ
1: มาแล้ว FC ของเฮาทักทายกันสักหนึ่งสายก่อนนะเจ้า
2: หนึ่งสายสายแรก
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า
3: เจ้าสวัสดีเจ้านี่โทรมาให้กำลังใจนะเจ้าย
1: ินดีจะนักเจ้า
2: เสียงจากตั้งได้เจ้า
0: ให้จะสันทราย
1: สันทรายแน่เลย
2: ใช่สันพันธุ์
1: เ
3: ด่นนะเจ้า
1: เจ้าเป็นไงพ่อเจ้าฝนตกหรือยังซาตังปูน
3: อันบดมาเจ้าแต่ยังลงเตื้ออ
1: ่ะยังแขวนน้อย
2: บดการ
1: ไปกาดได้อยู่เมื่อค่ำเมื่อเช้าของกินของว่าเจ้า
3: ไอ้ทุกท่านนะเจ้า
1: เจ้ายินดีจะนักเจ้า
0: แมลงนี่บ่ไปไหนไปแอวงานของดีตำบลหนองปลาคั่งได้นะครับ
1: เจ้าของหนองปลาคั่ง
2: นวดเป็นนวดตัวนะเจ้าแม่
3: อ
2: ๋
3: อ
2: เ
3: ป็นนวดไหมจ๊ะ
2: เปิ้นมีที่นวดที่ห้านาทีเปิ้นจัดงานท่านนะเจ้าเขาเตียวแล้วเขาปวดแข้งปวดขาเขาลวดเข้าหูนวดท่านเลยนะจับพอดีเจ้านวดฝ่าเท้าก็ได้นอก
0: แม่นครับ
2: จำเดียวข้าเจ้าก็จะไปนี่แม
1: ่จะไปปราบแม่หลวงเจ้า
3: เจ
1: ้าขอบคุณนั่งๆนะเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้า
3: ดีกว่าม
1: ี
3: ข่าวตัว
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
2: อันนี้เปิดเป็นFC
1: แม่น
2: แฟนรายการ
1: เจ้าทุกครั้งที่มีโอกาสไปจะมา
2: ให้
1: กำล
2: ัง
1: ใจ
2: เ
1: ขา
2: วันนั้นที่ส่งไลน์ให้ดูนายอำเภอหางดงเหนือบ้านน้องยุ้ยนั่นนะเพราะเป็น FC ของเนื้อ
1: นายเอสนะเจ้านายจักริน
2: ตอนนี้เปิ้นกำลังโปรโมตวัด
1: เจ้าวัดต้นเกวนวัดอินทราวาส
2: ที
1: ่
2: เปิ้นถ่ายละคร
1: เจ้า
2: การสลองดังๆนั่นน่ะ
1: เป็นส่วนใหญ่เป็นละครพีเรียด
0: ตึงดังอยู่แล้วพูดถึงว่าง
2: ามเนาะวัดนี่งาม
1: แล้วก็เก่าแก่ขนาด
2: เจ้า
0: ถ่ายไปนี่ถึงเจ้าชุดเนาะ
2: แม่
0: ถ่ายรูป
2: น้ำมันกระเปิงกับบรรยากาศนะ
1: แม่นแม่นวันนั้นนายก็ได้มีการถ่ายวิดีอาร์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็ใส่เป็นชุดพื้นเมืองอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
2: เปิงกระเปิงเห็นนะ
1: เจ้า
2: ก็นึกว่าพระเอกอะสลองมาภาคสอง
1: นายฟังอยู่นี่นายยิ้มแล้วเจ้า
2: ตกใจโอ้มันเปลี่ยนพระเอกมันเป็นภาคสองกันนี่
1: พรีเซนเตอร์มาต้องจ้างนะเจ้าก็ชวนกันไปแอลนะเจ้าบอกว่าจะเป็นวัดอินทราวาสต้นเขวนนะเจ้าหรือว่าอาจจะไปดูพระท้องว่าโลหะประสาทสีเมืองปงวัดอารยวาสบ้านปงเจ้า
2: วัดบ้านปง
1: อากาศดีตัว
0: ครับ
1: เจ้าก็ไป
2: เป็นประสาทเงินกะ
1: เจ้าเป็นประสาทเงินทั้งหลังร
2: ู้
1: สึกจะเป็นแห่งที่สองของประเทศไทยก่อนน้องอยู่มาแน่ใจ
2: ถ้าคนเปิ้นมาแอลลูกไก่ๆมาปลาเปิ้นไปแอลเตอะที่หันนะ
1: เจ้าเจ้า
2: ไปแล้วไปเสียเที่ยวเลย
1: แม่นแม่น
2: บุญตาได้ไปหัน
1: แม่น
2: งามเนาะดีเปิ้นงาม
1: แล้วก็ชมวิวได้ตัว
2: เจ้า
0: แต่ถึงวันนี้เฮาเสียโอกาสกับ PM 2.5
2: มาถ้ามาหน้านี้มันมีถ้ามาหน้านี้
0: เขาใจเขานี่บักข้าวมีเลย
1: เจ้า
0: ช่วยกันเนื้อพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟัง
2: มาต้องเผาน
0: ะครับมาต้องเผาละช่วยกันหลักไม้แปรคัดแยกขยะ
1: น
0: ะครับ
2: ขยะมันขายได้เนาะเอาเป็นเงินเป็นทอง
0: แต่ปัญหาหลักๆคือมันจะกระทบกับลูกหลานเราในอนาคต
1: เจ้า
0: อย่างถึงวันเนี้ยน้ำป่าไหลแหลกน้ำท่วมมาจากการเผาป่าตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยนะครับ
1: อันนี้ก็ส่วนหนึ่ง
0: ธรรมชาติเอาคืน
2: สมัยตะก้อนมันจะมีอย่างนี้เนอะน้ำมันจะท่วมขนาดนี้นะ
0: น้ำก็ตึงมาท่วมเปิ้นซุ่มวัวซุ่มควายกัน
2: จากเมืองเชียงใหม่เขาก็จะมีเนาะมาท่วม
0: PM 2.5
1: จากเสร็จแล้วคนก็เจ็บป่วยกันหนักขึ้นเป็นเกี่ยวกับโรคน้องมะเยอะขึ้น
2: มะตัวมะเร็ง
1: มะเร็งนะนะจ๊ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น
0: แล้วประเดี๋ยวนี้สำคัญเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดห
1: ั
0: วใจ
2: ห
0: ลอดเลือดหัวใจ
1: เจ้าน
0: ะครับ
2: มันเป็นคนแก่เป็นนะ
0: เป็นภัยเงียบ
2: คนหนุ่มก็เป็น
1: เจ้าแม่น
2: เป็นนักตัว
1: ถ้าว่าท่านมีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะเอ็นเจ้ารู้สึกหอบเหนื่อยเวลาท่านเดินธรรมดาก็หอบเหนื่อย
2: ไปเช็คละ
1: หรือว่ามีการเจ็บร้าวลงไปที่ต้นแขนเนาะ
0: ครับ
1: หรือว่าลิ้นปี่นี่ก็บางทีมันใกล้เคียงกับโรคกรดไหลย้อนเนาะบางคนก็ชะล่าใจนะเจ้าแต่ว่าบางทีมันต้องจะส่งสัญญาณนะ
2: มันจะคล้ายๆกดไหลย้อนนี่หมอเปิ้นก็เคยอู
1: ้
2: แต่ว่าเฮาไปชะล่าใจว่าเฮาคิดว่าเป็นกดไหลย้อนนี่ก็บ่ใช่เน
1: า
2: ะเจ้าเฮาเพื่อความสบายใจแน่ใจเนี่ยไปตรวจดีกว่าไปเช็คเลย
1: เจ้าบางท่านก็อาจจะมีอยู่ดีๆก็เป็นท้องว่าอย่างเจ้าที่เคยเป็นคนกระชับกระเฉงก็ถ้ามันยังจ้าลงนอนการเคลื่อนไหวก็จ้าลงรู้สึกง่วงอยู่ตลอดเวลาอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันเนาะถ้าหากยิ่งด้วยที่เฮาบ่เคยไปตรวจสุขภาพประจำปีเลยนะเจ้าอันนี้ยิ่งต้องระวัง มันไปตรวจสุขภาพ
2: มันมาอ่านเตื่อเขาบอกคือไปตรวจสุขภาพเพิ่นว่าเพิ่นบ่เป็นอะหยัง
1: เจ้าเจ้า
2: บ่เป็นหยังลูกอย่าบ่ได้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ถ้าไปแล้วมันเอาบ่ทัน
1: แม่นๆ
2: เพื่อไปหาหมอละ
1: เจ้า
2: สปาโลก
1: แม่นๆแล้วก็บัดเดี๋ยวนี้สังเกตได้ว่าคนบ่ต้องว่าอายุเยอะอายุน้อยๆก็เริ่มจะเป็นโรคที
2: ่วัยทํางานเนี่ยนะ
1: อายุก็อิงมาเป็น
2: แม่น
1: เจ้าเจ้าบ่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจเนาะโรคไตอีว่ามะเร็งอีว่า
2: อายุก็เป็นโรคไตนะ
1: เป็นนักเจ้า
2: อ
1: าจจะมาจากส่วนใหญ่ก็คือพฤติกรรมการกิน
2: แม่น
0: กินนั้นได้ๆนั้น
2: ขนมก๊อบแก๊บ
0: โดยเฉพาะฟาสต์ฟู้ดนะครับเน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: ครับ
1: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนเนาะนิสัยในการเลือกกินอาหารเนาะอย่างที่อาจารย์เรียกว่ากินอันไหนก็ได้อันนั้น
0: เนา
1: ะอยากสุขภาพดีก็เลือกกินให้น้อย
0: ครับ
1: เพื่อที่แบบพอเราเริ่มมีอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบปิดขึ้นมา
2: แม่นเจ้า
1: อันนี้ก็ต้องฝากกันไว้แต่ว่าตอนนี้เวลาไล่ลามันแล้วนะเจ้าหมุนติ้วๆทําแล้วนะเจ้าบ่เป็นอย่างเดียวมันพูดมาฟังใหม
0: ่
1: นะเจ้าถึงแม้บ่เจอทางหน้าเพจของสวทก็เดี๋ยวฟังเฮาทางวิทยุก็ได
0: ้
1: เนาะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากวันเสาร์หน้าก็จะไปเสาะหาเรื่องค่ะหมอมาเล่าให้กันได้ฟัง
2: เรื่องตังหนองปลาข้างมาเล่าก่อน
1: ให้
2: ฟ
1: ัง แม่นแม่นเดี๋ยวแม่หลวงจะไปดูอันนั้นก่อนดูงานบ้างก่อนเจ้าว่าเป็นจะได้พ่องนะเจ้าเพื่อจะได้มาบอกอาจารย์ติ๊กว่ามันดีนะปีหน้าเอาสัก 2-3 วันเด้อเน
0: าะปีหน้าจัดใหญ่กว่าเก่าเว้ยเน
1: า
0: ะ
1: จ้าอาจารย์ที่ก็จะได้ไปเพิ่มงบประมาณให้มันยิ่งใหญ่ขึ้น
2: นี่ลองจามมั้ยเน
1: า
2: ะ
0: ครับแม่นครับโอกาสดนตรีก็หลายหมื่นแล้วเนอะครับมาแรงนี่ไขว่างก็เจินนะครับเนอะไปฟัง
2: ลำวงย้อนยุคแน
0: ่ๆแม่นมีลำวงย้อนยุค
1: เจ้า
0: เตรียมซื้อพวงมาลัย
2: เจ้า
0: เปิ้นมีพวงมาลัยขายตัว
1: เจ้าวันนี้ก็ต้องนำรายการคุยข่าวอปมช.นั้นลาไปก่อนนะเจ้าแน่นอนว่าเดี๋ยวฮอปปิ้งมาปะกันในวันเสาร์หน้าในส่วนของหน้าเพจเนาะแล้วก็สำหรับวันผู้ก็ฟังในเรื่องของการบันทึกเทปไปก่อนนะเจ้าวันนี้บ่ว่าจะเป็นน้องวิจารณ์วันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
2: เจ้าข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับอาจารย์ติ๊กครับจากพคบ.เชียงใหม่ครับ
1: เจ้าวันนี้เฮา3คนลาไปก่อนดูแลสุขภาพทุกท่านทุกคนแล้วก็ขับขี่รถอย่างมีน้ำใจแล้วก็มีวินัยด้วยนะเจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจัดสิ่งของและน้ำดื่มสะอาดส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยตั้งจุดรับส่งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวระดมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและจิตอาสาจัดเตรียมเครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารและน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังจัดเตรียมรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่พร้อมระบบผลิตและกรองน้ำสำหรับจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเป็นการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญในช่วงที่ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ติดตามการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งติดตั้งสะพานชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าในวันนี้ได้กลับมาติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านอีก1วันโดยนำคณะเดินทางไปที่มีการก่อสร้างสะพานแบริ่งหรือสะพานชั่วคราวที่บริเวณทางเชื่อมต่อบ้านมอนอำเภอปัวขณะนี้สร้างเสร็จและใช้ในการสัญจรไปมาได้แล้วซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณดังกล่าวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถึง4วัน นอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ฝั่งตรงข้ามมากว่า3วันแล้วเนื่องจากถนนสะพานถูกตัดขาดโดยการติดตั้งสะพานใกล้แล้วเสร็จและคาดการว่าในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้จะสามารถใช้ในการสัญจรได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิด
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนและเตรียมแผนอพยพประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วยงานต้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิเครื่องสูบน้ำเรือและรถกู้ภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดเหตุสาธารณภัยให้เร่งรายงานสถานการณ์และความเสียหายต่อจังหวัดโดยเร็วขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคุณากรปารัตถะจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตะกิตติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่บทเพลงรอนะคะที่เป็นการ cover ต้นฉบับของคุณเจนกสิดิษฐ์เดินทางด้วยความปลอดภัยขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดเช็คทั้งระบบเบรกระบบยางที่ปัดน้ำฝนความพร้อมของตัวรถนะคะและที่สำคัญเลยก็คือการเมาไม่ขับนั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องการขับรถแล้วเนี่ยตอนนี้กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th นะคะโดยที่จะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากนั้นก็จะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดแล้วก็เสนอกฎกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปก็คาดว่าจะเริ่มใช้เปิดเขาเรียกว่าเปิดใช้ทะเบียนใหม่ได้ภายในปีปลายปีนี้นะคะแล้วสำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากรถเครื่องยนต์สันดาปเนื่องจากว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้มีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้นะคะแต่ว่ารถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็มีการย้ำของทางกระทรวงคมนาคมว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมก็คือขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่เพราะว่าป้ายสีฟ้าเนี่ยจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มได้นะคะบนป้ายทะเบียนเดิมโดยเบื้องต้นก็จะมีการออกแบบไว้คล้ายกับรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ความห่วงใย

ท่านผู้ฟังคะในยุคของที่ค่าครองชีพที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกท่านนะคะเราก็จะมีมาตรการที่ออกมาส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีการประกาศข่าวดีด้วยมติปรับลดค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยลงเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศนะคะการปรับในครั้งนี้ก็จะมีการผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าและทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคมากขึ้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบบินค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน2569ค่าไฟเฉลี่ยลดลงก็คือค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทเนี่ยลดลงเหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิม3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมีการตรึงราคา200หน่วยแรกสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกคิดอัตราค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยก็จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าให้ครัวเรือนขนาดเล็กได้ตรงจุดนะคะมีการนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนที่เรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยลดลงประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะก็คือตัดค่าไฟสาธารณะออกนั่นเองมีการขยายสิทธิ์ผู้ไม่มีทะเบียนบ้านก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ว่ามีการอยู่อาศัยจริงอย่างต่อเนื่องมีประวัติชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อยใน6เดือนสามารถติดต่อการไฟฟ้าเพื่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเภทบ้านอยู่อาศัยได้แล้วนะคะซึ่งการปรับโครงสร้างค่าไฟรอบนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการสำคัญจากภาครัฐที่จะช่วยดูแลปากท้องของประชาชนแล้วก็เริ่มต้นรอบบินกันยายนนี้เตรียมตัวเช็คบินค่าไฟฟ้ากันได้เลยนะคะเป็นข่าวดีจากทางกกพ.ที่จะลดค่าไฟบ้านให้เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยที่จะเริ่มใช้กันยายนนี้ด้วยค่ะ

0: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะมีข่าวสารในเรื่องของการที่จะเร่งติดตามแล้วก็ดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้ามาเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะก็จะเป็นนโยบายเกี่ยวกับ Thailand Zero Drop Outในพื้นที่ทำให้มีการติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาก็จะมีการให้ความช่วยเหลือหาแนวทางต่างๆติดตามเป็นรายบุคคลค้นหาสาเหตุและก็แนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและก็นอกระบบนะคะแล้วก็เป็นการที่จะได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนเพื่อเปิดโอกาสให้ทางครอบครัวเนี่ยสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะสำหรับข้อห่วงใยเรื่องจำนวนเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนอาจจะส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นนั้นก็มีการวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดโดยมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฐานข้อมูลสถิตินักเรียนในโรงเรียนของสังกัดสพท.ในกรุงเทพมหานครย้อนหลัง10ปีเพื่อวิเคราะห์ว่าเด็กที่ลดลงนั้นเนี่ยย้ายไปเรียนที่ไหนนะคะแล้วก็หลุดออกจากระบบหรือเปล่าซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็จะใช้ประเมินแนวโน้มค่ะก็เป็นการอนุมัติเรียนแบบโฮมสคูลเปิดทางครอบครัวจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะยังไงเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือปวดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เล่าอดีตสืบเหตุตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่า

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตำนานพระเจ้าข่าคิงพระยามังรายวัดพระเจ้าเมียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับพระยามังรายนะครับพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาองค์ที่หนึ่งในราชวงศ์มังรายทรงเป็นปฐมกษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่และเมื่อวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช1839พระองค์ก็ทรงสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็นราชธานีพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในหลากหลายด้านปัจจุบันนะครับเมืองเชียงใหม่มีอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระเจ้าเมียงรายอยู่ในตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่3นะครับที่พระยามังรายทรงสร้างขึ้นโดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ระบุถึงการตั้งวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช1839ในสมัยก่อนวัดนี้เดิมชื่อว่าวัดคานคาดหรือออกเสียงภาษาพื้นเมืองว่ากาละกอดกับเมืองห้องกันว่าไม่การหรือไม่คานโดยมีความหมายจากไม่คานหามพระพุทธรูปตีใจขาดกรอนจนทำให้ไม่คานหักบ่สามารถหามต่อไปได้แหมจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างวัดขึ้นตรงนั้นพระอาจารย์การกุยทูลสนโยอดีตเจ้าอาวาสอธิบายว่าวัดพระเจ้าเมียงรายนี่ยังมีแหมชื่อว่าวัดสีสร้อยท่าแจงก่อนเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดพระเจ้าเมียงรายตรงกับพระนามของพระองค์ท่านวัดพระเจ้าเมียงรายมีพระพุทธรูปตีสำคัญองค์หนึ่งนามว่าพระเจ้าข่าคิงพระยามังรายโดยมีตำนานและก่อความเป็นมาของพระพุทธรูปองค์นี้ปรากฏอยู่ในตำนานเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนกกล่าวคือเมื่อปีพุทธศักราช1829พระยามังรายทรงสร้างเมืองใหม่ขึ้นทรงขนานนามว่าเวียงกุมกามปัจจุบันอยู่ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช1831ได้มีพระมหาเถระเจ้านามว่าพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยลูกศิษย์5รูปเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติอันสมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาประกอบด้วยปริยัติการเรียนรู้หลักธรรมปฏิบัติการนำไปลงมือทำและก็อินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยสามารถทำได้ครบทั้ง3ส่วนและเป็นผู้ปฏิบัติโดยสมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาได้มาอาศัยอยู่ที่ต้นบะเดือยักษ์บ่ไกลจากเวียงกุมกามพระยามังรายทรงกราบมหาเถระเจ้าซึ่งได้ทรงปราศัยและสนทนาธรรมกับพระมหากัสสปะเถระแสดงธรรมเรื่องวัตตังคุริราชชาดกโดยมีเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปของพระยาวัตตังคุรีฮึ่งพระยามังรายฟังว่าพระยาวัตตังคุรีเพียงได้ต่อนิ้วพระหัตถ์พระพุทธรูปที่ชำรุดแล้วอานิสงส์จากการต่อนิ้วพระหัตถ์ของพระพุทธรูปยังมีอานิสงส์สามารถเอาชนะข้าศึกได้ถึงแม้บ่ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่ทั้งองค์ก็ตามแต่หากว่าการสร้างพระพุทธรูปทั้งองค์แล้วอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปจักเป็นฉันใดจากพงศาวดารโยนกหน้าที่260ถึง261ลุจุรศักราช650ปีชวดสัมฤทธิ์ศกเจ้าเมียงรายเพื่อเอาดินตีขุดหนองตางมาทำอิฐก่อเจดีย์กูคำไว้ในเวียงกุมกามเพื่อเป็นที่ไหว้บูชาแก่ชาวเมืองทั้งหลายครั้งนั้นมีพระมหาเถระเจ้าตนหนึ่งชื่อว่ากัสสปะเถระเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดมีศีล5รูปมาสถิตสำราญบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณรุกขมูลร่มไม้มะเดื่อใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่สงัดและเป็นที่สิงสถิตรุกขาเทวดามาแต่ก่อนอันมีหน้าที่บ่ไกลจากเวียงกุมกามพระยามังรายได้ทราบว่ามีพระเถระห้ารูปมาสำนักอยู่หน้าที่นั่นก็เสด็จไปกระทำนมัสการมหาเถระเจ้านั่น
แต่ตรัสปราศัยไต่ถามด้วยปริยายหลายประการมหาเถระเจ้าแสดงธรรมในวัตตคุรีชาดกแก่เจ้าเมงรายมีใจเลื่อมใสศรัทธาในศิลาที่คุณแห่งพระมหาเถระเจ้านั่นเป็นอันยิ่งจึงได้สร้างอารามหน้าที่นั่นถวายพระผู้เป็นเจ้าและฮึรอพระพุทธรูป5พระองค์นั่ง3ยืน2สูงใหญ่ขนาดเท่าพระองค์ของเจ้าเมงรายประดิษฐานไว้ที่พระอารามนั้นพระยาเมงรายได้ไปกระทำสักการะบูชาพระพุทธรูปปฏิมากรซึ่งสร้างไว้และตั้งสัตยาธิฐานว่าด้วยเดชะบุญอันข้าได้สร้างพระพุทธรูปเจ้านี้ข้าจักยกกำลังรีพลไปเอาเมืองรามันหงสาวดีครั้งนี้ขอฮือพระยารามันอ่อนน้อมแก่ข้าด้วยอำนาจผลบุญนี้ข้ากลับมาจากสร้างมหาวิหารคือเป็นที่สถิตสำราญของพระพุทธรูปเจ้าอีกแล้วนะครับซึ่งพญามังรายกลับมาถึงเวียงกุมกามตรัสสั่งเสนาอำมาตย์ทั้งหลายว่าจากการที่ได้อธิษฐานพระพุทธรูป5องค์จึงได้บังเกิดเดชานุภาพเป็นผลสำเร็จในครั้งนี้จึงได้สั่งการให้นายช่างผู้มากฝีมือเพื่อเป็นการสร้างวิหารต่อมาพบช่างนามว่าการโถมซึ่งต่อมาก็ได้เป็นช่างเอกในสมัยพระยามังรายเพื่อถวายวิหารคลุมพระพุทธรูป5องค์เป็นพระนาง3องค์พระยืน2องค์ในส่วนของพระยืน1องค์นั่นเป็นพระสูงใหญ่เท่าตัวพระองค์ตรงบริเวณที่มหากัสสปเถระอาศัยอยู่นั่นเมื่อปีพุทธศักราช1833ซึ่งในปัจจุบันวิหารวัดการโถมอยู่ตรงบริเวณวัดจ้างข้ามการโถมวัดการโถมกลุ่มการพิรมตำบลท่าวังตาดอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพระเจ้าข่าคิงพระยามังรายนะครับตีวัดพระเจ้าเมงรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช1839พระยามังรายพระยางำเมืองและพระยารวงพ่อขุนรามคำแหงทรงห่วมกันสถาปนาเมืองใหม่ขึ้นบริเวณพื้นที่ราบตอนเหนือระหว่างเชิงดอยสุเทพและแม่น้ำปิงเพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาจากนั้นได้ทรงขนานนามว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ปัจจุบันก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พระยามังรายนะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาพระองค์ที่หนึ่งในราชวงศ์มังรายและทรงเป็นปฐมกษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่พระองค์ทรงพัฒนาเมืองเชียงใหม่ก่อสร้างวัดวาอารามตรากฎหมายที่ห้องว่ามังรายศาสตร์รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในอาณาจักรรวมไปถึงเศรษฐกิจสังคมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและตัวหนังสือเป็นของตนเองเมื่อพระยามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จแล้วพระองค์ทรงอุทิศตำหนักคุ้มหลวงเวียงเล็กถวายแด่พระศาสนาโดยตั้งเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่และพระนามพระราชทานอันเป็นมงคลว่าวัดเชียงมั่นอันหมายถึงบ้านเมืองที่มีความมั่นคงเพื่อใจเป็นที่ประทับและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช1839นอกจากนี้นะครับก็ยังทรงมีบัญชาให้เหล่าเสนาอามาตย์ข้าราชบริพารแต่งขบวนพยุหยาตราไปอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าข่าคิงพระยามังรายซึ่งมีขนาดองค์พระใหญ่โตเท่าตัวของพระยามังรายจากเวียงกุมกามในตอนต้นเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดเชียงมั่นตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายระหว่างทางของการอัญเชิญพระเจ้าข่าคิงพระยามังรายมาประดิษฐานไว้ในวิหารวัดเชียงมั่นนั้นไม่คานหามพระพุทธรูปที่ใจขาดกร่อนจนทำให้ไม่การหักบ่สามารถที่หามต่อไปได้แหมพระองค์จึงโปรดให้สร้างวัดและประดิษฐานไว้ตรงบริเวณดังกล่าวและพระราชทานนามว่าวัดคานคอดหรือว่าไม่การหักที่ออกเสียงภาษาพื้นเมืองว่ากาละกอดคำเมืองห้องว่าไม่การหรือว่าไม่คานนะครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดพระเจ้าเมงรายพระเจ้าข้าคิงพระยามังรายนะครับก็เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยทองสำริดปางห้ามญาติประทับยืนในปางลีลามีพุทธลักษณะสง่างามพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงมาแนบพระวรกายตามปกติพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระแบฝ่าพระหัตถ์ดังยืนออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงห้ามจีวรแนบติดพระวรกายเส้นพระศกใหญ่บ่มีขอบปลายพระศกพระเกศมาลาเป็นเปลวรัศมีภายในพระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสำหรับปางห้ามญาติมีความหมายตามพุทธประวัติก็คือปางที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระญาติฝ่ายพระบิดาและมารดาที่กำลังทะเลาะ กันเรื่องน้ำตีริมแม่น้ำโรฮินีเพื่อทรงห้ามความขัดแย้งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพระพุทธรูปลักษณะคล้ายกันกับปางห้ามญาตินั่นก็คือปางห้ามพระญาติมีความหมายตามพุทธประวัติมาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงระงับโรคระบาดและภัยพิบัติในเมืองไผ่สาลีโดยทำการเจริญรัตนสูตรและก็ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นการระงับโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนซึ่งทั้งสองปางนี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะท่าทางคล้ายกันมากและเป็นพระประจำตัวของผู้ที่เกิดวันจันทร์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคำว่าพระเจ้าในภาษาเหนือหมายถึงพระพุทธรูปส่วนคำว่าข้าหมายถึงเท่ากับหรือว่าเสมอและคำว่าคิงหมายถึงความสูงของพระองค์โดยนำมาใช้เป็นความสูงขององค์พระพุทธรูปในที่นี้อาจจะกำหนดตามระยะลำแสงทอดเงาออกบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปในกลางแดดเวลาช่วงเจ้าหรือว่าช่วงบ่ายก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจน้ำหนักตามส่วนสูงตามช่วงแขนตามช่วงศอกของพระองค์มากำหนดเป็นความสูงคือเป็นอีกเท่าหนึ่งก็เป็นได้นะครับวัดพระเจ้าเมงรายได้ขึ้นทะเบียนในประกาศกรมศิลปากรกำหนดจำนวนโบราณสถาน
สำรับชาติอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52งองูหน้า3682ลงวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2478นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเรียบเรียงโดยนายธีรบุญพิษมโนชัยนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการหอสมุดแห่งชาติราชมังคลาภิเศษเชียงใหม่สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของวรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาวันนี้ก็จะมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งการแต่งข้าวบดข้าวหรือว่าข้าวห้ำห้องกันว่าข้าวก็เป็นเอกลักษณ์วรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นทั้งมรดกทางวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าทางกวีร้อยกลองเป็นอรรถรสทางภาษาตีสละสลวยงดงามข้าวหรือว่านักข้าวมักจะแต่งเรื่องของธรรมคำสอนประวัติศาสตร์ยาสมุนไพรคาถาอาคมบทห้องเกี้ยวพราณสีสาวบทซอบทข้าวที่ขึ้นชื่อในล้านนานะครับบอกว่าจะเป็นข้าวดาวีไก่น้อยข้าวซอเจ้าสุวัตนางบัวคำข้าวหงหินและก็ข้าวพญาพรหมรจนาหรือการแต่งข้าวด้วยสำนวนโวหารและก็ภาษาท้องถิ่นนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังแสดงออกถึงเชิงความสามารถของกวีที่หู้จักไขว่คว้าสรรหาถ้อยคำตีไพเราะกินใจมาเรียงร้อยจนได้อรรถรสทางภาษาและก็เพลิดเพลินไปด้วยกับจิ

ถ้าวันนี้รายการเขาห้ามด้านนะเสนอในเรื่องไอ้ขี้เปียกับไอ้ตาบอดครับเป็นเรื่องตลกแบบเก่านะครับนะลองฟังมาครับเนาะ

อีหล่อหมอนัตตาบอดย่างไปย่างมาว่าย่างจะได้ค้นนั่งเตินวนบ่หันก้าย่างปู่นี้ไอตาบอดจ้าสู่มาเก่าที่ค้นนั่งอยู่นี่แค้มตังค่ะมันไปจนใส่อีหล่อค้นนั่งอยู่แค้มตังครับคนตาบอดนะ

คนใส่ไอ้คนขอตันเป็นคนแข่งรีบเนี่ยคือเป็นโปลิโอเนี่ยเนาะไปไหนมันได้อีหรอกไปไหนบ่ได้หวานเข้าหำมาวางไว้ที่ไก่ซุปมาใส่กันในตีนั้นนี่ล่ะซุปใส่ก็คือว่าไปปะใส่กันอีเนาะเลยอู้จะถามหลายอย่างแต่ฉันน่ะ

องเอ๋ยบอกขวาบอกซ้ายเดินหน้าถอยหลังเป็นตาละวังบอกปากบอกแจวแจวไอ้หลัวเอาไอ้ขี้เปียเป็นตาขี้คอตาบอดอีหลัวไอ้เปียขี้คออย่างพระนาคแก้วไอ้บอดเดินต่างเตาะแตะเสียย่างเดินไปย่ำตีนดังเจ๊อีหลัวย่ำหัวเด้อไอ้ตาบอดเอิ้นหน้าถามอย่างจ๋าไอ้เปียหันแล้วไข่หัวขาขาขี้ควายนั่นหน้าเต็มตีนชิงหันแหละย่ำแซมอย่างนี่ก้มพอเป็นไอ้ขี้ควายเต็มตีนเอียพ่อเขาตึงสองกาตึงบ่อยานเก็บใส่ถุงอันป้าไปหันเป็นขี้ควายปั๊บขุดใส่ถุงสับ

ละออนบัดเดียวมันใครหุ่นจักนะเขาเฟียกับเครื่องแต่ก่อนเป็นใหม่เป็นซีเป็นซีเวลาเป็นไทยนะแล้วเป็นจะเฟียคือคิดเพ้อมันแล้วนะเขามันนอกเฟือนะครับมันยังกับอันหวีนี่นะครับยังกับหวีนี่นะ

ทั้งสองเขาบ่ฮู้ได้ยินกาเสียงแปลงตาเมียงเมียงเหลวเนื้อเหลวไตเหลววกเหลววักได้ยินกาเสียงฮู้เป็นไหนแต่เป็นยักษ์นี่หรอกเลยเอิ้นจะถามตายักษ์มาไกลอูเมืองปนไทยยาชาตัวมึงใหญ่ตัวจริงกูนี่ขอตา

ป็นไรหรอกท่านแน่แต่มึงอ่ะเอาชิเมียงมาแข่งกันบ่ไอ้นี่ยักขายออกปากกำจ้งกำไผบ่ใหญ่เต่าใดมอกเต่ากำปันอีหลกหวงหันโบ้ไอ้หนอนี่ขี้เมียงกูไอ้กูแข่งหันขี้

อีหลวงเอาขี้ควายจุว่าเป็นขี้เมียงป่อมันเอียยักหันแล้วกลัวว่าแต่กานี้ขอพอแหมทีกำเตะกูขอพอเหาเมืองท่าปันเลอะเอามาอวดข้าสักกรรมอีหลวงยักงมสวมไส้เกาหัวยังยังดึงเห่าตัวดำออกมายื่นเหือไอ้หลอดฮอกแข่งเห่ากันบ่อไอ้ทัดหัวมึงใหญ่ปันอันไอ้หลอดดึงออกมาตัวเต้าแมงดาต้องแดงฟืนลือเสด็จตกมือดังเบะไอ้เปี้ยไข่หัวอ้ออ๋อแอตัวน้อยแต่และจกเต่าออกจากถุงมาไอ้หลอดคว่างหงายดังตุ๊บสี่แข้งสี่ขาหัวสดออกมาหยืดเยือหยืดเยือไอ้หลอดเอาเต่ามาจู้เป็นเหายักหา

ไอ้เดบอนมาเองเดบอนมันมาถึงยุ่งไอ้หลอดจะตัวใหญ่ขนาดขนาดวีดไปวีบอดเงาเป็นว่าก่อนพอสองเข่าไข้หัวจื้อหน้าขี่คอจีป้าตองเต้าไปหันใส่ส่วนย่างตนบะเป้าไข่อยากว่าอันลองจิมไอเปียแข่งคู่แต่งว่าเสียดีนหมายจะขึ้นปีนก็ขึ้นบ่ได้ไอ้เปียอยากกินน้ำเปล่าเราไปป้าใส่ก้อมเปล่าข้าขยากจะขึ้นได้เราแข่งมันมีข้าขึ้นบ่ได้ออกปากว่าหาขอนั่งรุ่มใต้ไอ้บอดขึ้นไปหยาดเตือนหาจะเป็น

มีตันใดแข้งเปียหายจอยอิโลหันใส่งูไอ้เปียนั่งอยู่ตรงหลุมล่นคอนโมอิโลแข้งเปียนหายไปเลยไอ้บอดตกใจงูมันห้อยย้อยเต็มกำมือสวัสดเสียงูผูปิดเข้าตาแม่นตัดแต่เป็นยาตาแจ้งโผดมันไอ้บอดหายแล้ว

นี่ก็เป็นเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับบทประพันธ์พระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิ่วตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับจากช่องทางของ YouTube นะครับเก่งวัชรินทร์ครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีสหรัฐส่งเครื่องบินลาดตระเวนไปยังช่องแคบไต้หวันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนในเดือนหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้คลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวนำกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและนำภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครได้แล้วพร้อมเร่งระดมเครื่องจักรเข้ากำจัดดินโคลนที่ตกค้างภายในบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งคืนชีวิตปกติโดยเร็วนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องที่ถูกโคลนขังภายในบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในวันนี้ถนนบริเวณทางเข้าบ้านฝายตำบลศิลาแรงและโดยรอบบ้านแก้มตำบลวรนครประชาชนเริ่มจะกลับมาสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนดินโคลนในบ้านของประชาชนโดยรอบหน่วยงานและอาสาสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการนายยศชนันยังได้ขอบคุณเจ้าพนักงานทหารช่างจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครที่มาช่วยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่ได้มีการประสานขอกำลังและเครื่องจักรไปผ่านทางกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวและยืนยันสายด่วน1669ยังคงให้บริการได้ตามปกติในทุกพื้นที่นายพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เปิดเผยว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ได้ประสานและส่งทีมปฏิบัติการเข้าพื้นที่ส่วนหน้าอำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ยังคงให้บริการตามปกติในทุกพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านจิตใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหากต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านส่งต่ออาหารและกำลังใจถึงประชาชน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรวม4จุดในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาโดยตลอดการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารบรรจุอาหารใส่กล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องก่อนส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานในจังหวัดน่านจัดตั้งทั้งหมด4จุดได้แก่โรงเรียนน่านประชาอุทิศตำบลกองควายโรงเรียนบ้านร้องตำบลปัววัดห้วยแก้วหมู่ที่5ตำบลน้ำปั่วและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมหมู่ที่7ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสารวมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานจังหวัดน่านทั้ง4จุดสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ทั้งสิ้น 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายโดยนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วส่วนในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้ขณะที่นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายแล้วเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 6,500 ราย
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดยมวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ต่อไปทั้งนี้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายพื้นที่เกษตรที่คาดว่าได้รับความเสียหายเบื้องต้น9อำเภอจำนวน 14,963.18 ไร่สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้วใน6อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอเวียงสาส่วนแนวทางการช่วยเหลือนั้นได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสำหรับสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดทันทีรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยหลังน้ำลดซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรคเน่าโคนเน่าโดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ว่าการเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่าย
5: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026Unlock New Possibilities ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยระบุว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
6: ชวนพวกเรามาร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสให้ได้เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันให้ได้SME ต้องอยู่รอดก้าวไปสู่ SME ไทยต้องโตอย่างมั่นคงแล้วก็ทั่วถึงนะคะ
5: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อยู่รอดและเติบโตพร้อมเสนอแนวคิดการควบรวมกิจการเพื่อสร้างซินเนอร์จี้และความแข็งแกร่งทางธุรกิจรวมถึงการใช้ TFECเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1สัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยและสถานีสระบุรีโดยกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟเดิมเขตชุมชนและงานอุโมงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านนายกำพลบุญชมวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการล่าสุดผลงานสะสมอยู่ที่ 55.97% จากแผนงาน 90.48% ซึ่งล่าช้ากว่าแผน 103.45% ซึ่งรฟท.อยู่ระหว่างเร่งรัดและประสานงานแก้ไขอุปสรรคในทุกสัญญาสัญญาที่ 4/7 ช่วงสระบุรีแก่งคอยมีความก้าวหน้าผลงาน 73.25% จากผลงาน 81.50% ล่าช้ากว่าแผน 108.25% ด้วยงานติดตั้งเซกเมนต์ก้าวหน้า 86% สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรียกระดับ4ชั้นผลงานสะสมอยู่ที่ 29.30% จากแผนงาน 47.22% ล่าช้ากว่าแผน 17.92%ส่วนสัญญาที่ 3/2 งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองผลงานสะสมบรรลุถึง 99.99% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 0.22% ทั้งนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเชียงเหนือยกระดับระบบรางไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passportรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passportว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งโครงการเปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th หรือเว็บไซต์ de.aipass.net
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่ 21-23 สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองเรือที่7ของสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A โพไซดอนของกองทัพเรือสหรัฐบินลาดตระเวนเหนือช่องแคบไต้หวันบริเวณน่านฟ้าสากลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการรักษาเสรีภาพการเดินเรือและการบินในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Time ของทางการจีนรายงานว่ากองทัพจีนติดตามและเฝ้าระวังเครื่องบินลำดังกล่าวตลอดเส้นทางและสถานการณ์โดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าท่ามกลางความพยายามในการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายหนังสือพิมพ์โรดองชินบุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือประนามทางการญี่ปุ่นหลังกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นจัดทำแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการสำหรับปีงบประมาณ2570มูลค่า8.9 ล้านเยนหรือประมาณ 1.8 แสนล้านบาทและกล่าวหาว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นภัยอันตรายที่นำมาซึ่งความปั่นป่วนในภูมิภาคและเปิดทางให้ญี่ปุ่นสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามลุกรานพร้อมกันนี้เกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นที่นำเข้าขีปนาวุธโทมาฮอคจากสหรัฐโดยระบุว่าญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเรื่องการป้องกันประเทศเพื่อปกปิดความพยายามขยายบทบาทด้านกลาโหมของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันนายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
11: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม
12: การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: เหรอไม่ใช่นะครับท่านบอกว่าสนุกดีนะครับอยากจะให้เรื่องนี้ยาวๆหน่อยนะครับก็ตามนั้นเลยนะฮะยังอีกยาวเหมือนกันนะครับน่าจะให้ท่านฟังฟังได้อีกสักผมว่าไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์แน่ๆนะครับดูแล้วจำนวนของเรื่องที่นำมาเสนอได้ในเล่มนี้นี่เยอะทีเดียวนะครับก็บอกกล่าวกันไว้ได้นะครับว่าเล่มนี้แม้จะยาวแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังมีเล่มใหม่ที่ต้องการจะให้เรานำมาเสนอในคิวต่อไปเนี่ยนะครับก็ทยอยบอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยนะครับนะทีมงานเขาจะได้มีเวลานะไปจัดเตรียมหนังสือเล่มที่ท่านชอบเล่มที่ท่านถูกอกถูกใจกันต่อไปนะครับชื่อผู้โชคดีนะครับเมื่อวานบอกไปแล้วนะครับสองท่านที่เป็นผู้โชคดีจากการร่วมสนุกที่ถามไปเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเกี่ยวกับเรื่องของนิทานเนี่ยนะสองท่านนะครับนะท่านแรกคุณละเอียดเวียงภูสองนะครับจากนครปฐมท่านที่สองคุณอาคมสอนชัยอินจากกรุงเทพมหานครนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเดี๋ยวกลางสัปดาห์นะครับทีมงานจะส่งของที่ระลึกจากทางรายการไปให้นะครับนะแล้วก็ท่านที่ยังไม่โชคดีครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเว้นไปอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราจะมีเกมใหม่ให้เล่นกันนะฮะก็อดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้มาต่อกันนะครับอ้อเดี๋ยวก่อนจะไปต่อกันย้ำกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการร่วมสนุกกับบริการเสียงบรรยายภาพของ1414 plus นะครับนี่ในช่วงวันหยุดเนี่ยนะ11ยังไม่หยุดนะฮะแต่12วันหยุดวันแป้เนี่ยนะฮะก็เขามีหนังมาให้ชมกันนะครับผ่านทาง1414สายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ที่ Tab Tourist Mobile นะครับแอปพลิเคชัน Tab Tourist Mobile เข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องลิโลนะฮะเป็นหนังจากต่างประเทศเนี่ยนะแล้วจะมีบริการอ้อเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีบริการเสียงบรรยายภาพเป็นภาษาไทยเช่นกันนะครับให้ได้ติดตามกันตอบคำถามนะครับชมแล้วก็ตอบคำถามตามช่องทางที่ทีมงานเขาได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้พบกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะครับย้อนกลับไปดูได้เช่นกันนะครับที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้หรือว่าที่แอปพลิเคชัน Tab Tourist Mobile นะครับนะชมภาพยนตร์ในบริการในเวอร์ชันมีบริการเสียงบรรยายภาพตอบคำถามนะฮะแล้วจากนั้นมารอลุ้นรางวัลกันนะครับเขาจะประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้นะครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังอยู่กันกับหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับวันนี้นี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้ให้ฟัง2เรื่องนะครับเรื่องแรกมีชื่อว่าเมียผู้ชอบฟังนิทานและเรื่องที่2ช้าง7หัว7หางไปรับฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเมียผู้ชอบฟังนิทานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผัวเมียคู่หนึ่งเมียเป็นคนชอบฟังนิทานเป็นชีวิตจิตใจนานจะไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านเป็นอันขาดถ้าคนนั้นไม่มีนิทานไปเล่าให้ฟังชายผู้สามีปวดหัวในความบ้านนิทานของเมียเป็นอันมากแต่เขาก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดีเพราะเขาเองก็ต้องเป็นคนหานิทานมาเล่าให้เมียฟังเป็นประจำจนไม่รู้จะไปเอานิทานที่ไหนมาเล่าเวลาผัวเล่านิทานเมียก็จะนั่งเอามือเท้าคางฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและสนุกสนานเพลิดเพลินถึงตอนเศร้าก็จะเศร้าไปด้วยบางทีก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นถึงตอนตลกขบขันก็หัวเราะออกมาเอิกอักบางครั้งถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลถึงตอนดุเดือดรบราฆ่าฟันกันก็พึมพำทำสีหน้าเอาจริงเอาจังไปกับเรื่องด้วยซึ่งยังความหนักใจและกลุ้มใจให้แก่ผัวมากเพราะเมื่อแต่งงานกันใหม่ยังถนอมจิตถนอมใจกันดีก็ยังพอหานิทานมาเล่าได้นานเข้านิทานที่มีอยู่ก็หมดไปและเกิดความรำคาญขึ้นมาแทนที่แม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเดือนเป็นปีเมียของเขาก็ยังต้องการฟังนิทานไม่รู้จบรู้สิ้นนิทานที่นางชอบฟังโดยมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าชายซึ่งจะต้องผจญภัยต่อสู้กับมังกรนกยักษ์หรือสัตว์ร้ายที่น่ากลัวบางเรื่องเล่าซ้ำซากตั้งหลายหนนางก็ฟังได้เมื่อผัวหมดพุงที่จะเล่าก็ให้ผัวไปเที่ยวหามาเล่าจนผัวแทบจะทนไม่ได้อยู่แล้ววันหนึ่งผัวหมดพุงนอนแผ่อยู่ในกระท่อมวันนั้นหนาวจัดมีหิมะตกเต็มไปหมดตามกิ่งไม้ชายคาก็มีหิมะห้อยย้อยลงมาในท่ามกลางความหนาวนี้เองมีชายคนหนึ่งเดินฝ่าหิมะมาเคาะประตูเม เมื่อเปิด

0: ไปก็พบชายชราตัวสั่นงันงกเพราะความหนาวชายชราร้องว่ากรุณาให้ข้าพเจ้าเข้าพักอาศัยสักคืนเถิดหนาวเหลือเกินท่านผู้เฒ่าท่านเล่านิทานเป็นไหมผัวถามสีหน้าแสดงความสงสารสำหรับฉันน่ะไม่ขัดข้องหรอกแต่เมียของฉันน่ะสิจะไม่ยอมให้ใครที่เล่านิทานไม่เป็นเข้าบ้านของเขาเป็นอันขาดนิทานหรอฉันมีนิทานเล่าไม่รู้จบทีเดียวว่าแต่ขอให้เข้าไปข้างในเสียก่อนข้างนอกหนาวจนกระดูกจะแข็งอยู่แล้วชายชราพูดเสียงสั่นเพราะความหนาวผัวยอมให้ชายชราเข้ามาแล้วพูดว่าท่านจะอยู่ในบ้านของฉันได้ก็ต่อเมื่อท่านกำลังเล่านิทานอยู่ถ้านิทานหมดเมื่อไหร่ท่านก็ต้องออกไปจากบ้านจะอยู่ทั้งคืนก็ต้องเล่าทั้งคืนท่านจะทำได้ไหมสบายมากชายชราตอบแต่บอกเสียก่อนว่าฉันเป็นคนเล่านิทานที่จริงจังต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปในตัวละครนั้นๆด้วยเพื่อให้เนื้อเรื่องออกรสออกชาติสมกับเป็นนักเล่าที่ดีจะเรียกว่าเป็นนักเล่านิทานมีศิลปะก็ได้ถ้าไม่ขัดข้องก็ต้องถือว่าเป็นศิลปินชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ฉันกำลังเล่านิทานอยู่ห้ามขัดคอหรือถามขึ้นกลางคันเป็นอันขาดทำไมล่ะผัวสงสัยเพราะมันจะทำให้ความรู้สึกที่คลุกคล้ากับนิทานกระเจิงออกไปแล้วนิทานก็หารสมิได้ถ้าอย่างนี้ฉันยินดีจะเล่า3วัน3คืนก็ได้ผัวหันไปทางเมียซึ่งนั่งฟังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ไม่ไกลนักว่าไงน้องท่านผู้เฒ่าเจ้าแห่งนิทานจะเล่านิทานให้เธอฟังแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามขัดคอหรือถามขึ้นในกลางคันถ้าถามเมื่อไหร่เขาจะหยุดเล่าทันทีตกลงไหมนิทานสนุกไหมล่ะเมียชักนึกอยากฟังเต็มแก่ยิ่งมองดูทีท่าของชายชราผู้ผมขาวท่าทางคงจะมีนิทานเต็มพุงชนิดรักโศกโลดโผนผจญภัยมากจึงพยักหน้ารับเพราะคืนนี้นางจะได้ฟังนิทานเป็นเวลานานด้วยความดีใจนางรีบจัดหาอาหารมาเลี้ยงชายชราเป็นการใหญ่เสร็จอาหารแล้วทั้งสามก็มานั่งที่หน้าเตาไฟทิ้งไฟอบอุ่นพอสมควรแล้วเมียก็เตือนให้เล่าชายชรากระแอมจนเสียงแจ่มใสดีแล้วก็เริ่มขึ้นเมียตั้งใจฟังอย่างจริงจังแต่ผัวนั่งอยู่เงียบๆกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายชราเริ่มนิทานของเขาอย่างเนิบๆยังมีนกข้าวแมวตัวหนึ่งตาโตเท่าไข่ห่านมันบินไปเกาะที่บ่อน้ำแล้วกินน้ำแล้วมันบินกลับไปที่รังของมันเมื่อหิวน้ำก็บินมากินน้ำที่บ่ออีกแล้วก็บินกลับไปที่รังแล้วก็บินมาที่บ่อน้ำแล้วบินกลับไปรังบินมาที่บ่อน้ำแล้วก็ชายชราคงเล่าอยู่อย่างนั้นเสียงของแกเต็มไปด้วยลักษณะของศิลปินแท้ๆเนิบๆมีสูงมีต่ำและคงเล่าอยู่ตรงที่บินไปบินมาอยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้ต่อนิทานของเขาไปจากความเดิมแต่ประการใดเสียงของแกก็เล่าอยู่ไม่ได้หยุดหย่อนเมียของเจ้าบ้านครั้งแรกก็นึกสนุกแต่เอไม่เห็นไอ้นกเขาแมวบ้านนี้มันบินไปไหนสักทีไปกินบ่อน้ำแล้วก็บินกลับรังอดทนฟังไปอีกชายชราก็ยังซ้ำอยู่อย่างนั้นความโมโหทำให้ลืมสัญญาที่ให้ไว้เสียสิ้นจึงร้องออกมาอย่างเดือดดาลฉันอยากจะรู้นะว่าไอ้นกเขาแมวบ้าตัวนั้นมันจะไปไหนของมันอีกหรือว่ามันจะบินไปบินมาจนตลอดคืนชายชราหันควับไปทางเมียของเจ้าของบ้านทำตาเขียวร้องออกว่าไหนท่านบอกแล้วว่าจะไม่ขัดจังหวะระหว่างที่ฉันยังเล่าไม่จบเมื่อไม่รักษาสัญญาฉันก็เสียใจที่จะเล่าต่อไม่ได้เมื่อชายชราหยุดเล่าผัวก็หันไปทางเมียชี้หน้าร้องว่าอีตัวดีเราแก่ทีเดียวที่ไปขัดจังหวะฉันเลยไม่รู้ว่าไอ้นกเขาแมวตัวนั้นมันไปผจญภัยอะไรเมื่อแกไม่รักษาสัญญาดังนี้ก็ต้องทำโทษให้รู้สึกสำนึกเสียบ้างขาดคำผัวก็ไม่รอช้ากระชากเมียไปทุบตีเป็นการใหญ่เมียรู้ดีว่าตัวผิดสัญญาก็ปล่อยให้ผัวทุบตีเอาตามใจชอบครั้นเจ็บเข้าทนไม่ไหวก็ร้องโอดกาเว่าเมื่อแกไม่รักษาสัญญาดังนี้ต่อไปแกก็ไม่ต้องฟังนิทานอีกถ้าขืนมากระเซากระซีฉันเมื่อไหร่ฉันจะฆ่าแกเสียได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้วเมียร้องลั่นหยุดทุบตีฉันเถอะต่อไปฉันสัญญาว่าจะไม่รบกวนท่านให้เล่านิทานอีกแล้วนางเมียโดนปวดทุบตีเจ็บปวดนั่งร้องไห้กระเงิดกระเงิดอยู่หน้าเตาไฟพอรุ่งเช้าชายชราก็ลาจากเจ้าของบ้านไปชายผู้เป็นผัวหยิบเงินก้อนหนึ่งให้เป็นรางวัลแก่ชายชราแล้วยิ้มกันอย่างมีเลศนัยตั้งแต่นั้นมาเมียก็ไม่เอ่ยถึงนิทานอีกนับว่าอุบายของผัวใช้ได้ผลดีเยเมียไม่สามารถจับได้เรื่องช้าง7หัว7หางครั้งโบราณกาลมาแล้วยังมีเด็กกำพร้า2-4พี่น้องคู่หนึ่งซึ่งเป็นชายทั้งคู่พี่ชายอายุในราว10ขวบ และน้องชายเพิ่งมีอายุได้4ขวบเศษๆเท่านั้นสองพี่น้องคู่นี้กำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่ยังเล็กๆขาดผู้ช่วยเหลืออุดหนุนค้ำจุนในเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารการกินดังนั้นพี่ชายคนโตจึงทำหน้าที่ดูแลเลี้ยงน้องของตนด้วยการขอทานอาหารจากชาวบ้านเป็นเครื่องยังชีพพอตกค่ำมืดทั้งสองพี่น้องก็อาศัยนอนตามศาลาวัดหรือไม่ก็ตามข้างถนนหนทางอยู่มาวันหนึ่งน้องชายเกิดร้องไห้รบกวนพี่ชายเกือบจะตลอดทั้งคืนแม้ว่าพี่ชายจะปลอบโยนหรือใช้คำพูดให้เกิดความเกรงกลัวอย่างใดก็ตามน้องชายของตนก็หาเงียบเสียงลงไม่ในที่สุดพี่ชายจึงหลอกแก่น้องว่าถ้าคืนนี้นิ่งเงียบแล้วพรุ่งนี้เช้าตนจะไปเอาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาให้ขี่เล่นพอน้องชายได้ยินว่าจะได้ช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางเท่านั้นก็เลยนิ่งเงียบและนอนหลับต่อไปกล่าวฝ่ายสองตายายซึ่งเดินผ่านมาและได้ยินเด็กกำพร้าพูดถึงเรื่องช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางก็ให้รู้สึกสนใจและได้ปรารภกันว่านี่แน่ตาหญิงชรากล่าวกับสามีของนางอย่างกระซิบกระซาบเมื่อตะกี้ตาได้ยินเจ้าเด็กคนนั้นมันพูดไหมได้ยินสิตาตอบเรื่องช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางใช่ไหมล่ะนั่นแหละถึงแม้ไอ้เจ้าเด็กคนนั้นมันจะยังเด็กอยู่ก็จริงแต่เรื่องที่มันพูดว่าจะเอาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางถ้ามันไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันคงไม่พูดหรอกนะตาข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละตาเห็นด้วยกับภรรยาของตนมันต้องเคยได้พบเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ถ้าหากมันมีจริงดังที่เจ้าเด็กคนนั้นมันพูดแล้วเราต้องเอาความนี้ไปบอกให้แก่เจ้าเมืองเพื่อจะได้ความดีความชอบบ้างยายก็พลอยเห็นดีไปด้วยกับความคิดของตาดังนั้นพอรุ่งเช้าสองตายายจึงได้นำเอาเรื่องช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางนี้ไปแจ้งแก่เจ้าเมืองให้ทราบทันทีจะกล่าวถึงฝ่ายท่านเจ้าเมืองคนนี้ถึงแม้จะมีอำนาจปกครองบ้านเมืองก็จริงอยู่แต่ในด้านสติปัญญาแล้วก็ยังนับว่าเป็นผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญาอยู่มากครั้นสองตายายได้นำเรื่องของช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาแจ้งแก่ตนท่านเจ้าเมืองผู้ไร้สติปัญญาก็หลงเชื่อว่าช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางนั้นต้องมีตัวตนเป็นแน่ดังนั้นท่านเจ้าเมืองจึงออกคำสั่งให้เปะนำเด็กกำพร้าสองคนนั้นมาพบตนเพื่อจะให้เป็นผู้นำช้างดังกล่าวมาให้แต่พอมาสืบสาวเรื่องราวจากเด็กกำพร้าถึงเรื่องช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางแล้วท่านเจ้าเมืองก็ได้รับคำปฏิเสธจากเด็กผู้เป็นพี่ชายว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความจริงแต่ประการใดตนเพียงแต่พูดหลอกน้องชายเท่านั้นฝ่ายเจ้าเมืองผู้โง่เขลาก็ยังไม่ยอมเชื่อคงคาดคันจะให้หาช้างตัวนั้นมาให้ตนจนได้เจ้าจงไปเสาะหาช้างตัวนี้มาให้ข้าส่วนน้องของเจ้านั้นข้าจะเอาไว้เป็นตัวประกันท่านเจ้าเมืองกล่าวกับเด็กกำพร้าคนนั้นถ้าหากเจ้าหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาให้ข้าไม่ได้แล้วน้องของเจ้านั่นแหละจะได้รับโทษอย่างสาสมทีเดียวเมื่อท่านเจ้าเมืองมีความประสงค์เช่นนี้ตนเองก็ไม่กล้าปฏิเสธอย่างใดอีกต่อไปและทั้งเกรงว่าน้องชายจะได้รับอันตรายเด็กน้อยผู้พี่ก็ต้องจำใจรับคำไปโดยที่ตนเองยังไม่ทราบว่าจะไปหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางได้ที่ไหนเมื่อได้รับคำสั่งจากท่านเจ้าเมืองเจ้าเด็กน้อยผู้พี่ชายจึงจำต้องออกเดินทางดันดนเสาะหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาให้แก่ท่านเจ้าเมืองเพื่อจะได้ไถ่ชีวิตน้องชายของตนคืนเจ้าเด็กน้อยได้เดินทางรอนแรมไปกลางป่าขึ้นเขาลงห้วยเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อสืบหาถึงช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางตัวนี้แต่ตัวเขาก็ได้รับแต่ความผิดหวังครั้นไปสอบถามพวกพรานป่าเด็กน้อยก็ถูกหัวเราะเอาว่าเป็นเด็กที่สติไม่ดีและแนะนำให้เขากลับไปยังบ้านเมืองของตนเพราะเหตุว่าป่วยการเปล่าที่จะเสาะหาช้างในลักษณะดังกล่าวนั้นแต่เด็กน้อยคงไม่สิ้นความพยายามคงเดินทางต่อไปอีกด้วยความมานะอดทนจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเด็กน้อยได้รอนแรมมาพบกับควายป่าตัวหนึ่งซึ่งเป็นจ่าฝูงควายป่าตัวนั้นได้เห็นเด็กน้อยซึ่งใบหน้าแสดงถึงความยุ่งยากลำบากใจมันจึงกล่าวถามเจ้าเด็กน้อยนั้นว่ามีความทุกข์ใจอันใดหรือถึงต้องบุกป่าฝ่าดงมาเช่นนี้เด็กน้อยก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางให้แก่หัวหน้าควายป่าฟังจนหมดสิ้นหัวหน้าควายป่าได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะสายเขาของมันไปมาโทษเจ้าเด็กน้อยผู้น่าสงสารเอ๋ยหัวหน้าควายป่ากล่าวต่อไปเกิดอีกสิบชาติ จ้าก็หาช้างดังกล่าวนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนช้างที่ไหนกันมีตั้ง7 หัว 7 หางเจ้าเมืองคนนี้ก็บัดซบสิ้นดีเด็กน้อยก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดเพียงแต่กล่าวคำอำลาหัวหน้าควายป่าและออกเดินทางต่อไปครั้นลุมาถึงกลางป่าลึกเด็กน้อยก็พบงูใหญ่ตัวหนึ่งเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยเดินทางมากลางป่าลำพังผู้เดียวงูใหญ่ตัวนั้นก็เกิดความสงสัยและถามความประสงค์ของเจ้าเด็กน้อยด้วยความปราณีว่าเจ้าหนูน้อยเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงเดินทางมาในป่าเพียงคนเดียวเช่นนี้เล่าเด็กน้อยก็ได้เล่าความเป็นไปของตนให้งูใหญ่ฟังจนหมดสิ้นเช่นเดียวกันงูใหญ่ได้ฟังคำบอกเล่าของเด็กน้อยแล้วก็ให้โกรธแค้นเป็นกำลังมันจึงแผ่แม่เบี้ยอย่างน่ากลัวพลางพูดว่าท่านเจ้าเมืองผู้นี้ช่างโง่เขลาเกินคนมากนักสัตว์อะไรมีถึง7 หัว 7 หางอย่างนี้มันแกล้งทรมานให้เด็กน้อยผู้นี้ต้องได้รับความลำบากแท้ถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็จะพยายามหาให้จนพบให้ได้มิฉะนั้นแล้วชีวิตของน้องข้าพเจ้าจะต้องได้รับโทษจากท่านเจ้าเมืองสถานหนักทีเดียวแม้งูใหญ่จะกล่าวทักทายและให้เลิกลมความตั้งใจอย่างไรก็ตามแต่เด็กน้อยก็ไม่ได้เชื่อฟังคงเดินทางต่อหาต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้งเพราะความเป็นห่วงน้องของตนแท้ๆเด็กน้อยจึงไม่ได้ย่อท้อต่อความลำบากและคงหวังอย่างเช่นเดิมว่าสักวันหนึ่งตนจักต้องได้พบช้าง7 หัว 7 หางเป็นแน่ความอุตสาหะวิริยะของเด็กน้อยที่พยายามจะหาช้าง7 หัว 7 หางมาและนำไปไถ่ตัวของน้องชายตนนั้นก็คงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแต่วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าความหวังที่จะได้พบช้างตัวนั้นก็ไม่มีวี่แววแม้แต่น้อยเลยเด็กน้อยเกือบจะหมดความอดทนต่อไปอีกแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เด็กน้อยเดินเลาะลัดไปตามชายป่านั้นเขาก็ได้พบกับอาสมตั้งอยู่3 หลังเรียงรายกันอยู่เด็กน้อยจึงเดินเข้าไปในอาสมหลังแรกผู้เป็นเจ้าของอาสมหลังนั้นคือฤาษีซึ่งมีอายุมากแล้วเด็กน้อยจึงตรงเข้าไปกราบและแสดงคารวะด้วยความนอบน้อมแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องของตนให้ฟังและถามถึงช้าง7 หัว 7 หางแก่ฤาษีว่าเคยเห็นอยู่ณป่าแห่งใดบ้างฤาษีก็ตอบกับเจ้าเด็กน้อยว่าไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินใครพูดถึงช้างลักษณะดังกล่าวนี้เสียด้วยซ้ำพร้อมกันนั้นฤาษีก็ได้แนะนำให้เด็กน้อยไปตามฤาษีองค์ที่2ฤาษีองค์นี้ก็ตอบเช่นเดียวกับฤาษีองค์แรกและบอกให้เด็กน้อยไปตามฤาษีองค์สุดท้ายเผื่อว่าจะเคยพบเห็นบ้างฤาษีในอาสมหลังสุดท้ายนี้เป็นผู้มีอายุมากกว่าฤาษีองค์ก่อนๆครั้นได้ฟังเรื่องราวจากเด็กน้อยแล้วฤาษีก็แสดงความเสียใจต่อเด็กน้อยที่ท่านไม่เคยพบเคยเห็นช้าง7 หัว 7 หางมาก่อนและพยายามที่จะให้เด็กน้อยเลิกลมความตั้งใจอันนี้เสียแต่เด็กน้อยผู้มีความรักและเป็นห่วงน้องชายของตนก็ยังคงยืนยันในเจตนาเดิมของตนเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยผู้นี้ยังมีความตั้งใจอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและจะเดินทางต่อไปที่จะเสาะหาช้างลักษณะดังกล่าวมาให้จงได้ดังนั้นฤาษีจึงเกิดความเป็นห่วงเกรงว่าเด็กน้อยจะได้รับอันตรายในกลางป่าจึงได้หยิบเอายาออกมาจากถุงย่าม3 เม็ดและบอกแก่เด็กน้อยว่าในเมื่อเจ้ามีความตั้งใจที่จะเดินทางต่อไปอีกข้าเกรงว่าเจ้าจะได้รับอันตรายจากสัตว์ร้ายเมื่อเจ้าพบและเหตุใดๆเกิดขึ้นแล้วเจ้าจงกินยาของข้านี้แล้วเจ้าจะเก่งกาจสามารถเอาชนะทุกอย่างได้พอเด็กน้อยได้รับยามาแล้วก็ลาพระฤาษีเดินทางต่อไปเวลาผ่านไป10 ปีจนกระทั่งเด็กน้อยโตเป็นหนุ่มวัยชะกันแต่เด็กน้อยก็ยังไม่อาจหาช้าง7 หัว 7 หางได้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ช้างดังกล่าวนี้จริงๆแล้วก็เป็นอันว่าน้องชายของเขาจะต้องได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นเขาจึงใช้ความมานะอดทนต่อไปอีกในวันหนึ่งขณะที่เขาเดินเข้าไปในป่าลึกอีกแห่งหนึ่งอันเป็นที่อาศัยของบรรดาพวกยักษ์ทั้งหลายพอยักษ์เห็นมนุษย์เดินหลงทางเข้ามาในถิ่นของมันพวกยักษ์จึงช่วยกันจับเด็กหนุ่มไว้เพื่อจะกินเป็นอาหารฝ่ายเด็กหนุ่มไม่เห็นภัยมาถึงตนเช่นนั้นจึงได้หยิบเอายาของพระฤาษีกินเข้าไปทั้ง3 เม็ดทันใดนั้นเด็กหนุ่มก็รู้สึกว่าตนมีกำลังอย่างมหาศาลขณะที่ยักษ์ตนหนึ่งกำลังจับเด็กหนุ่มเอาไว้ในอุ้งมือของมันนั้นเด็กหนุ่มก็แสดงอิทธิฤทธิ์โดยการออกกำลังเพียงเบาเจ้ายักษ์ตนนั้นก็ถึงกับล้มลงไปนอนดิ้นพลัดพรากบรรดาเหล่ายักษ์ทั้งหลาย เมื่อเห็นพวกของมันมีอันเป็นไปเช่นนั้นมันจึงพากันปรีเข้าหาชายหนุ่มหวังจะจับหักแขนหักขาเสียแต่เด็กหนุ่มผู้ซึ่งได้กินยามหากำลังของฤาษีเข้าไปแล้วนั้นก็ไม่ได้หวั่นหวั่นแต่ประการใดเมื่อยักษ์ประดาหน้าเข้ามาเช่นนั้นเด็กหนุ่มก็ยกซ้ายไต่ขวาอุตลุดจนยักษ์เหล่านั้นหงายหลังล้มระเนระนาดป่าทั้งป่าสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดชั่วพักใหญ่ๆมิทันที่เด็กหนุ่มจะเหนื่อยก่อนยักษ์พวกนั้นก็พากันหกล้มลุกลงไปนอนครวญครางและต่างก็ขอให้ชายหนุ่มไว้ชีวิตของตนและให้สัญญาว่าพวกตนจะขอรับใช้เป็นทาสตลอดไปจะต้องการสิ่งใดแล้วก็จะหามาให้สมความปรารถนาเมื่อพวกยักษ์เหล่านั้นได้ให้คำมั่นสัญญาแก่ชายหนุ่มดังนั้นเขาจึงเล่าเรื่องความประสงค์ของตนและให้เหล่ายักษ์ทั้งหลายหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาให้แล้วตนจะปล่อยให้ยักษ์เหล่านั้นได้รับอิสระในทันทีครั้นบรรดายักษ์ทั้งหลายทราบว่าพวกตนจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อไปหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางนี้มาให้แก่เด็กหนุ่มพวกตนจึงยอมรับคำทำตามสัญญาทันทีในที่สุดยักษ์ก็ไปเสาะหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาจนพบและนำมามอบให้แก่ชายหนุ่มสมความตั้งใจครั้นได้ช้างดังกล่าวสมความปรารถนาแล้วชายหนุ่มก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นล้นพ้นหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ขึ้นไปขี่บนคอช้างและกลับไปยังเมืองของตนโดยมีบรรดายักษ์เหล่านั้นอาสาขอติดตามไปด้วยครั้นเดินทางลุมาถึงหน้าประตูเมืองผู้คนพลเมืองก็พากันแตกหนีกันอลหม่านเพราะกลัวว่ายักษ์เหล่านั้นจะจับพวกตนกินลูกเล็กเด็กแดงร้องไห้กระจองงอแงเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของยักษ์เหล่านั้นแต่เป็นเพราะว่ายักษ์พวกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจเด็กหนุ่มจึงไม่ได้ทำอันตรายแก่ผู้ใดเลยเมื่อความอันนี้ทราบไปถึงหูของท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองก็ตกใจแทบสิ้นสติคิดว่าพวกยักษ์เหล่านั้นจะพากันมาถล่มบ้านเมืองแต่มิทันที่เจ้าเมืองจะคิดเห็นเป็นประการใดเด็กหนุ่มก็ได้มาพบกับท่านเจ้าเมืองและแจ้งความประสงค์ของตนในการมาครั้งนี้ว่าตัวเขาและพวกยักษ์เหล่านั้นมิใช่มาเพื่อจะทำลายบ้านเมืองหรือสร้างความเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่การที่เขามาพบกับท่านเจ้าเมืองในครั้งนี้ก็เพื่อจะเอานำช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาไถ่ตัวน้องชายของตนคืนเท่านั้นท่านเจ้าเมืองได้ฟังความดังนั้นก็ระลึกถึงเรื่องในอดีตเมื่อ10 กว่าปีก่อนโน้นขึ้นได้เหมือนกับจะสำนึกในความโหดร้ายของตนที่ต้องทำให้ชายหนุ่มต้องไปตกระกำลำบากผจญกับเหตุร้ายนานาประการท่านเจ้าเมืองจึงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการกระทำของตนในครั้งนั้นท่านจงยกโทษให้แก่เราเถิดท่านเจ้าเมืองกล่าวกับเด็กหนุ่มเรื่องมันก็ผ่านมานานนับตั้ง10 ปีแล้วและบัดนี้ท่านก็ได้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆมาได้สำหรับน้องชายของท่านนั้นก็คงอยู่กับเราด้วยความสุขสบายไม่ได้รับความทุกข์ร้อนแต่ประการใดข้าพเจ้าไม่เคยที่จะถือโทษโกรธท่านเจ้าเมืองหรืออาฆาตพยาบาทเลยแต่เพราะความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อน้องชายต่างหากที่ต้องออกป่าเที่ยวเสาะหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางจนพบเอาเถอะไหนๆเราก็ได้ผิดไปแล้วที่ทำให้ท่านต้องไปตกระกำลำบากปัจจุบันเราก็สำนึกได้และเพื่อจะเป็นการทดแทนความผิดอันนี้ให้หมดมนทินไปเสียจากตัวเราดังนั้นเรายินดียกลูกสาวให้แก่ท่านและมอบทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งสิทธิต่างๆให้ท่านครอบครองสืบแทนต่อไปข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณในความกรุณาของท่านเจ้าเมืองในครั้งนี้ด้วยดังนั้นในวันต่อมางานพิธีมงคลสมรสระหว่างลูกสาวท่านเจ้าเมืองกับชายหนุ่มก็ถูกจัดให้มีขึ้นอย่างใหญ่โตมโหฬารที่สุดหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ครอบครองบ้านเมืองแทนท่านเจ้าเมืองพ่อตาของตนสืบไปพร้อมกันนั้นเขาก็ได้มอบตำแหน่งอันใหญ่โตให้น้องชายของตนอีกด้วย
1: ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันศุกร์หน้านะฮะมาฟังกันต่อนะครับสำหรับนิทานจากรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับอ่านให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงโดยคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงวันนาทีนี้ด้วยนะครับมาดูทุยอยู่น่าจะไม่ทันแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาบอกที่อยู่ให้นะนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ก่อนมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ของสหรัฐมีผลบังคับใช้การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ประเภทโมบายทีมชาติไทยชนะจอแดน 1-0 ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ประเภทโมบายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสุกัญญาพันกลิ่นประชาชนจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่ารู้สึกอาลัยและเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของทั้งสองพระองค์และเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรจึงตั้งใจมากราบถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
3: ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้เห็นท่านทรงงานมาตลอดโดยส่วนตัวคือเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินพิจิตรนะคะได้เข้าเฝ้าใกล้ใกล้หน่อยได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆท่านไปทรงงานนะเสียดายที่พระองค์ท่านได้จากไปอย่างเร็วนะคะก็คือก็ยังแบบระลึกถึงแล้วก็รักพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางฤชุดาชัยรัตน์ประชาชนจากจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: ตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะมาไหว้พระบรมศพแล้วก็กับทั้งสองท่านค่ะทำไมอยากมากราบก็ตั้งใจความตั้งใจค่ะก็เป็นอยู่ในสายเลือดของตั้งแต่เราเกิดมาแล้วก็ที่บ้านที่นราธิวาสก็จะมีรูปของทุกพระองค์อยู่เนี่ยค่ะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยทางท่านทุกพระองค์เนี่ยเขาจะมีเสด็จไปที่ตำหนักพระศิลาชนิเวศทุกปีซึ่งเราก็ได้เข้าเฝ้าทุกปีตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งเราก็จะมีความผูกพันกับท่านมาตลอด
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ณพระบรมมหาราชวังพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลาก
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเร่งแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำพร้อมกล่าวว่าปัญหาผักตบชวาและวัชพืชน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในลำน้ำและทางน้ำชลประทานทั่วประเทศนอกจากกีดขวางการไหลของน้ำแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรการระบายน้ำช่วงหน้าน้ำหลากรวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศโดยรวมดังนั้นกรมชลประทานจึงได้กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการบูรณาการกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมนำแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาด้วยการใช้ทั้งนวัตกรรมสารผสมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจประเมินปริมาณผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำเฉพาะในเขตทางน้ำชลประทานพบมีปริมาณสูงถึงประมาณ 920,000 ตันเมื่อรวมพื้นที่คลองธรรมชาตินอกเขตชลประทานคาดว่ามีปริมาณสะสมประมาณ 1,200,000 ตันจำเป็นต้องเดินหน้ากำจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะบ้านเรือนเสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้จึงได้ประสานภาคเอกชนที่มีกำลังจัดส่งวัตถุดิบและของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมต่อผู้ที่พร้อมสนับสนุนกับความต้องการจริงของพื้นที่เพราะความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือความช่วยเหลือที่ไปถึงทันมื้อต่อไปรวมทั้งกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวและให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีด้วยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่านติดตามการขับเคลื่อนน่านแซนด์บ็อกซ์มุ่งสร้างรายได้เกษตรกรควบคู่ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านพร้อมติดตามการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายชนันท์ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จริงให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้แนวทางของศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของน่านแซนด์บ็อกซ์ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคนอยู่กับป่าด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากพืชยามูลค่าสูงควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจโรงงานผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมสั่งเร่งจัดการกากอลูมิเนียมดรอสกว่า 12,000 ตันพร้อมเร่งแก้กฎหมายให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากกรณีโรงงานร้างของบริษัท AY 2021จำกัดซึ่งลักลอบกักเก็บตะกร้าอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมดรอส อันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3จำนวนกว่า 12,000 ตันจนเกิดสภาพชำรุดรั่วซึมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเชิงไหม้หรือระเบิดหากสัมผัสความชื้นโดยได้สั่งการด่วนให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาแนวทางตามกฎหมายในการเคลื่อนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะครอบคลุมถึงการกำหนดให้โรงงานกลุ่มเสี่ยงต้องวางหลักประกันความเสียหายการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมและการเพิ่มอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตกอยู่กับประชาชนและภาครัฐอีกต่อไปปฏิพลสนพมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและด่านอาหารและยาณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคของผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้าสุขภาพชายแดนโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security มุ่งพัฒนาโครงสร้างรองรับเหตุฉุกเฉินเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพแบบบูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างไทยและลาวและพัฒนาระบบ Digital Surveillanceเพื่อให้สามารถตรวจจับและตอบโต้โรคติดต่อข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วทางนี้ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าแล้วกว่า 425,965 คนซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยหรือมีผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อส่งกระทรวงการคลังพิจารณารับสิทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ถือครองฐานข้อมูลในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดได้แก่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบเกณฑ์ส่วนบุคคลกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสอบรายได้สถาบันการเงินดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินทางการเงินบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดดำเนินการตรวจสอบหนี้สินและบัตรเครดิตกรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจบริการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569จัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
10: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ณฮอล์8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดทั้งวันได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงานเพื่อสัมผัสบริการด้านสุขภาพเรียนรู้ภูมิปัญญาการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่นำมาจัดแสดงโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569 ภายในงานแบ่งออกเป็น9โซนครอบคลุมตั้งแต่การนวดไทยสุขภาพกายและใจสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพธุรกิจเวลเนสตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพพร้อมเวทีกลางสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากคือโซนตรวจรักษาและนวดฟรีซึ่งมีหมอนวดพื้นบ้านและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศกว่า100คนให้บริการนวดเพื่อสุขภาพนวดแก้อาการและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการแพทย์ทางเลือกอย่างจริงจังและเข้าถึงง่ายรวมถึงพัฒนาระบบจองคิวให้รองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
11: มาเดินดูตามบูธเนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนรักษาก็ดีมากเลยครับก็คือสามารถที่จะแก้อาการที่เราไม่สบายหรือว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือในการจองคิวเนี่ยมันน้อยไปหน่อยคือนะไม่ถึงนาทีก็เต็มแล้วเนี่ยน่าจะเปิดให้จองคิวเนี่ยมากกว่านี้ครับบางคนมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเสียเวลาเสียค่ารถมาเนี่ยไม่ได้รับการรักษาครับและอย่างนึงคืออยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรัฐมนตรีหรือว่าเจ้าของกระทรวงเนี่ยเผยแพร่การรักษาค่าแผนให้กว้างขวางมากกว่าปัจจุบันนะครับ
12: แค่เห็นชื่องานก็ชอบแล้วรีบมาเลยเพราะเรามีอาการอยู่แล้วเรารักษามาหลายที่มันก็ไม่ได้หายแบบหายทันทีแบบนี้อันดับแรกก็คืออยากให้รัฐบาลสนับสนุนหมอนวดแผนไทยแบบนี้ดีแล้วค่ะซึ่งดีมากๆเชื่อว่าหมอนวดไทยเก่งค่ะคือรองรับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งฟรีก็ดีแล้วก็ไม่ฟรีก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ราคามาตรฐานราคาคุณภาพแล้วก็รักษาและช่วยเหลือประชาชนได้จริงอันนี้จะตอบโจทย์ได้มากๆคืองานอ่ะดีแต่ว่าระบบเนี้ยมันดีแต่ว่ามันเต็มแล้วคนที่มารอมันไม่ได้คิว
10: นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารไทยเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เวลเนสรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอายุยืนขณะที่ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจการจัดงานครั้งนี้มุ่งยกระดับนวดไทยและเวลเนสจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลโดยปัจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยกว่า 291,000 คนและอุตสาหกรรมเวลเนสมีมูลค่าประมาณ 1,450,000 ล้านบาทซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000คนชาววิสาประทุมมารายงาน
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AP รายงานว่าสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ50ต่อสินค้าบางรายการจากแคนาดาในวันนี้หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมสินค้ามูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวร้อยละ 5.5 ของการส่งออกของแคนาดาไปยังสหรัฐด้านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าแคนาดาปฏิเสธที่จะสรุปข้อตกลงตามเงื่อนไขที่หารือกันไว้ก่อนหน้านี้แม้สหรัฐเสนอลดภาษีสินค้าบางรายการเช่นเหล็กและอลูมิเนียมแล้วก็ตามขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดาจะตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐในมูลค่าเท่ากันเพื่อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจของประเทศพร้อมกล่าวว่าเงื่อนไขที่สหรัฐเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายนั้นไม่เป็นธรรมและทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อตกลงดังกล่าวลดลงนายมอสตาฟาอับเดลเคบีหัวหน้าศูนย์สังเกตการสิทธิมนุษยชนของตูนิเซียเปิดเผยว่าเรือผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งตูนิเซียบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะมุ่งหน้าไปยังอิตาลีทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย13รายและมีผู้รอดชีวิต2รายโดยผู้รอดชีวิตรายหนึ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าพวกเขาติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังเรือพลิกคว่ำขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกรายมีอาการสาหัสท ทั้งนี้เส้นทางตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นหนึ่งในเส้นทางอพยพที่อันตรายที่สุดในโลกโดยผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางใช้เส้นทางดังกล่าวในการอพยพไปยังยุโรปด้วยเรือที่แออัดหรือมีสภาพไม่พร้อมเดินทะเลอย่างไรก็ตามจำนวนผู้อพยพที่ออกเดินทางจากตูนิเซียลดลงอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังทางการเพิ่มมาตรการปราบปรามและคุมเข้มการเดินเรือสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างผลการวิจัยที่พิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของ Frontier ที่ระบุว่าน้ำแข็งทะเลบริเวณชายฝั่งกรีนแลนด์ตะวันออกลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วานขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์อาทิวานหลังค่อมวานมิงและวานฟินสามารถว่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งได้โดยก่อนหน้านี้น้ำแข็งทะเลเคยปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวไว้ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคอาร์กติกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านศาสตราจารย์แมตต์ปีเตอร์ไฮเดอร์ยอร์เกนเซนจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติกรีนแลนด์ระบุว่าว่านเหล่านี้อาจกำลังปรับตัวรวมถึงได้รับประโยชน์จากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและแหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสัตว์ท้องถิ่นบางสายพันธุ์เช่นว่านนาวาลและว่านเบลูก้ากำลังเผชิญความเสี่ยงจากการสูญเสียถิ่นอาศัยเดิมเนื่องจากว่านสายพันธุ์อื่นเข้ามาแย่งที่อยู่อาศัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
16: การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายประเภทโมบายทีมชาติไทยที่ชนะอินโดนีเซียมาด้วยประตูรวม 3-2 และแพ้อินเดียมา 2-1 ลงชิงชัยกับทีมชาติจอแดนในรอบ Second Chance Final ผลการแข่งขันปรากฏว่าในเกมแรกเสมอกัน 0-0 ก่อนที่เกมที่2ทีมชาติไทยจะชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสวัย18ปีของไทยร่วมกับจางรุ่ยเอิญนักเทนนิสสาวจีนหัวชนะหลินฟางอันกับยางหยาอีจากไต้หวันไป 2-1 เซต6-3 1-6 และซุปเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวรรณสามารถคว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ได้เป็นรายการที่4ของปีนี้และเป็นแชมป์ที่6นับตั้งแต่ปี2025การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open 2026พา70ที่ประเทศแคนาดาโปรเมเอเรียจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016ยังคงเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดโดยเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวม2รอบขยับขึ้นเป็น6อันเดอร์พา134รั้งอันดับ12ร่วมผ่านการตัดตัวไปเล่นใน2วันสุดท้ายขณะที่ตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ทำสกอร์รวมไปถึง14อันเดอร์พาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเอาชนะซูซันนาเวียลโกสจากโปแลนด์ไป 3-1 เกม9-11 11-6 11-8 และ 11-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.พร้อมเดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักกีฬาอาชีพไทยในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศโดยนอกจากจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณแล้วยังได้อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาอาชีพของไทยที่ขึ้นบัญชีกับกกท.โดยการให้การรับรองขอหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตสำหรับนักกีฬาอาชีพที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง2เล่มเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่างๆทั้งนี้ปัญหาของนักกีฬาไทยคือกรณีที่นักกีฬาต้องส่งหนังสือเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานทูตและอาจใช้เวลานานหลายวันหรือเป็นสัปดาห์แต่ในช่วงเวลาเดียวกันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในหลายประเทศซึ่งการที่หนังสือเดินทางอยู่ระหว่างการขอวีซ่าทำให้นักกีฬาไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันในรายการต่อไปได้ตามกำหนดเวลาโดยกรณีล่าสุดคือการประสานให้ความช่วยเหลือ F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพแชมป์เวิลด์โอเพ่น2020 2026ที่กกท.ได้ดำเนินการให้เทพชายามีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์เรียบร้อยแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมริกาคัพ2026จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ห้องแถลงข่าวซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียโดยธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าจากการแข่งขันนัดที่ผ่านมาทำให้เห็นพัฒนาการในเกมระดับนานาชาติของทุกคนในทีมที่มีสถิติรับส่งบอลที่แม่นยำขึ้นเข้าใจวิธีการเล่นของทีมมากขึ้นสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ก็ต้องการเห็นทุกคนในทีมเล่นตามแท็กติกที่ฝึกซ้อมไว้เล่นด้วยความอยากเป็นผู้ชนะและแสดงความสามารถออกมาให้ดีที่สุดด้านกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมกล่าวว่าเกมที่ผ่านมารู้สึกว่าทุกคนในทีมเข้าใจกันมากขึ้นเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีมากขึ้นในทุกๆแมตช์รวมถึงการจบสกอร์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอินโดนีเซียเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่ทีมชาติไทยก็เตรียมตัวมาอย่างดีและมีเป้าหมายคว้าแชมป์รายการนี้มาให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมริกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะพบกับทีมอินโดนีเซียเอที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมริก้าครับพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
17: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ความหวังและศรัทธาสุขทุกฝันและวันเวลาถ่ายทอดคุณค่าผ่านบท

เวลา 20:30 นไปจนถึงเวลา 21:00 นที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 MHz สวทเชียงใหม่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการวิทยุทุกๆรายการของสวทเชียงใหม่ผ่านวิทยุออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ PRD Streaming Platformหรือสะดวกรับฟังได้ทางสมาร์ทโฟนก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญฝากคุณผู้ฟังกดติดตามเพจสวทเชียงใหม่ PRD ของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานเราด้วยนะครับในช่วงแรกนั้นเรามาพูดคุยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่มีความสนใจในการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกันครับสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังมองหาโอกาสก้าวหน้าอยากเดินทางไปท่องเที่ยวหรือ go inter ไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศเกาหลีใต้ห้ามพลาดเลยนะครับตอนนี้ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยอดฮิตภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานต่างประเทศระดับ1รุ่นที่2กันแล้วนะครับความพิเศษคือหลักสูตรนี้จัดให้เรียนกันแบบเน้นๆ30ชั่วโมงเต็มอิ่มกันถึง5วันเต็มๆตั้งแต่วันที่24ถึง28สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้แล้วครับที่สำคัญคืออบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากปูพื้นฐานภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมตัวสอบหรือเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางจริงครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจอยากร่วมอบรมต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะรับจำนวนจำกัดจริงๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามลิงก์สมัครได้ที่ Facebook Fanpage สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่หรือเพิ่มเพื่อนทาง LINE oa:@882rnmpp พิมพ์คำว่าฝึก69หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร053-121-002กันได้เลยครับและขอขอบคุณข่าวสารจากเพจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ด้วยครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพ

0: คนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทชิงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760608 0532760608พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: กลับเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตในช่วงที่2เราพูดถึงวันสำคัญที่ตรงกับวันนี้กันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้มีเรื่องราวและวันสำคัญของโลกที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือเป็นวันที่มีความหมายและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นรอบโลกหลายคนอาจกำลังพักผ่อนสบายๆในวันหยุดแต่รู้ไหมครับว่าวันนี้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกเมื่อ162ปีที่แล้วคือวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2407เป็นวันกำเนิดอย่างเป็นทางการของกาชาดสากลองค์กรแห่งความเมตตาที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวเริ่มต้นจากความสลดใจในสมรภูมิรบที่ซอเฟริโนประเทศอิตาลีเมื่ออองรีดูนังนักธุรกิจชาวสวิตได้เห็นทหารบาดเจ็บล้มตายอย่างไร้การเยียวยาเขาจึงระดมชาวบ้านเข้าช่วยเหลือโดยไม่เลือกฝ่ายว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูจนกระทั่งผลักดันให้เกิดการประชุมร่วมกันของ12ประเทศในทวีปยุโรปลงนามในอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่1เพื่อปกป้องและดูแลทหารผู้บาดเจ็บรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในยามสงครามเกิดเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทสีแดงบนพื้นขาวซึ่งมาจากสลับสีของธงชาติสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองแม้ว่าวันคล้ายวันเกิดขององรีดูนังหรือวันกาชาดโลกอย่างเป็นทางการจะตรงกับวันที่8พฤษภาคมของทุกปีแต่วันนี้22สิงหาคมนี้ก็ถือเป็นหมุดหมายทางกฎหมายและสนธิสัญญาแรกเริ่มที่ทำให้แนวคิดเรื่องมนุษยธรรมกลายมาเป็นองค์กรระดับสากลอย่างแท้จริงครับในวันเสาร์ที่ได้หยุดพักผ่อนแบบนี้นอกจากเราจะใช้เวลาดูแลตัวเองและครอบครัวแล้วหวังว่าเรื่องราวของกาชาดสากลจะช่วยจุดประกายพลังใจส่งต่อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความมีมนุษยธรรมให้แก่คนรอบข้างตามหลักการของกาชาดที่ไม่เลือกปฏิบัติครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความหู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่053276068และ092246579
1: กลับเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตในช่วงสุดท้ายในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความกดดันวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเยียวยาจิตใจของคนที่ท้อแท้และมีปัญหาชีวิตปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้ไขครับท่านผู้ฟังครับเพียงแต่เราขาดสติเพราะเราตกเป็นทาสของปัญหานั่นเองครับวันนี้ทางรายการมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆรวมถึงการดูแลตัวเองในวันที่รู้สึกท้อแท้เพื่อชาร์จพลังใจให้ทุกคนได้กลับมาเข้มแข็งและพร้อมก้าวเดินต่อไปได้อีกครั้งเราควรปรับมุมมองของการยอมรับความรู้สึกให้เวลากับตัวเองและยอมรับปัญหาปล่อยวางทำใจให้สงบหายใจลึกๆและพูดคำว่าความท้อแท้เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นสำหรับทุกคนอยู่แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนวิธีคิดและเป็นสิ่งเดียวที่จะค้นพบตัวเองและเข้าถึงความรู้สึกของตัวเองได้ดีที่สุดครับการหยุดกดดันตัวเองการฝึกเปลี่ยนมุมมองของตัวเองในยามที่ผิดหวังรวมไปถึงการดูแลร่างกายออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่งหรือเดินก็เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ฝึกให้เป็นนิสัยกลับมาใส่ใจเรื่องพื้นฐานอย่างการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พลังแห่งการเยียวยาจิตใจของเราการหากำลังใจการระบายความรู้สึกกับใครสักคนที่เป็นเพื่อนคุยพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือเขียนบทบันทึกความรู้สึกเพื่อปลดปล่อยความอัดอั้นในใจการเว้นระยะจากสิ่งลบทุกอย่างที่เป็นต้นเหตุของปัญหาเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านหวั่นไหวได้ง่ายๆลดการรับข่าวสารที่กระตุ้นความเครียดและหันมามองหาความสุขเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นของสะสมของใช้ที่เราชอบเพราะเราได้ความสุขจากสิ่งนี้ซึ่งการสะสมของใช้ทุกอย่างก็ต้องประมาณตนเองด้วยนะครับไม่ทำให้เราเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายทำให้เป็นภาระจากสิ่งนั้นจนได้รับความทุกข์ใจมาแทนแบบนี้ไม่เอานะครับการมองรอบตัวการขอความช่วยเหลือต่างๆหากรู้สึกบ้าแบกรับไม่ไหวไม่รู้ปรึกษาใครไม่มีแม้กระทั่งคนคุยเฟ้งคว้างเราสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาพูดคุยผ่านรายการไม่ให้ท่านผู้ฟังเหงาสำหรับค่ำคืนนี้เวลาของรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตก็ได้หมดเวลาลงแล้วผมบันเทิงแสงคมาผู้ดำเนินรายการต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ธรรมะคุ้มครองรักษากายและใจเติมพลังใจให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับฝากถึงน้องๆเยาวชนที่รับฟังรายการอยู่อยากให้น้องๆเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดทั้งนี้สังคมมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและไม่ตีตราเยาวชนที่เคยหลงผิดแต่ให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่เยาวชนไทยคือพลังสำคัญของชาติการสร้างเยาวชนให้มีหัวใจเข้มแข็งและรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเราสามารถช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับ ก่อนจากกันไปนั้นฝากข้อคิดสะกิดใจกันสักนิดวันนี้เสนอคำว่าไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตให้ถูกใจใครแค่ทำให้ใจเราสงบและไม่เบียดเบียนใครก็พอสุดท้ายนี้ต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆ 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ลาไปก่อนนะครับสวัสดี

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: แปะเจี๋ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้รับฟังผลการดำเนินงานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการโดยสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้หากงบประมาณของจังหวัดไม่เพียงพอยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมจำนวน100 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
8: นายเทียรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนพร้อมแจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ชาวบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านขอบคุณหน่วยงานระดมกำลังและเครื่องจักรฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดเพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
9: นายรัตนกรคันธมูลนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแรงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมรถขนขยะและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เร่งขนย้ายขยะเศษกิ่งไม้ท่อนไม้รวมถึงดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำพัดเข้าทับถมบ้านเรือนประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายในพื้นที่บ้านเนี้ยหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถฉีดน้ำรถแบ็คโฮและรถแท็กเตอร์เพื่อเร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าพักอาศัยได้โดยเร็วนางประนอมยะปัญญาผู้ใหญ่บ้านบ้านเนี้ยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่
10: สำหรับบ้านเฮียหมู่1ตำบลเสร็แรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้มีหลายหน่วยงานที่มาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารอบจจังหวัดน่านเทศบาลต่างๆรองผู้ว่าและท่านผู้ว่าไม่มีอะไรที่จะไปตอบแทนท่านได้ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ช่วยกันฟื้นฟูหมู่บ้านเฮียของเรา
9: จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยเร็วที่สุดจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อประมาณสักน่าจะ 6-7 ปีได้ไปบริจาคผ้าห่มที่บ้านสว่าขึ้นไปทางบ่อเกลือขึ้นไปทางปัวตอนขาลงมาก็รถไทยทอดสดที่ผมนั่งอยู่ด้วยเนี่ยผมก็ได้กลิ่นเบรกมันไหม้ก็เลยถามพนักงานขับรถคุณสมเกียรติท่านมณีบอกเอ๊ะรถมีกลิ่นได้กลิ่นไหม้นะฮะทุกคนก็นึกว่าเป็นรถคันหน้าเพราะว่าเวลาที่ลงจากดอยลงจากภูเขาก็ทุกคนก็ชะลอชะลอแล้วก็ติดๆกันแล้วก็เหยียบเบรกกันปรากฏว่าไม่ใช่เป็นรถของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่ไปยกทีมขึ้นไปจัดรายการสดเพื่อให้ถนนดนตรีได้จัดรายการสดที่เราไปจัดกิจกรรมนะครับต้านภัยหนาวในช่วงที่อดีตผู้บังคับบัญชาก็คือท่านรองอธิบดีอดีตรองอธิบดีพิชยาเมืองเนารองฝ่ายแล้วก็เราก็ทำกิจกรรมกันในสมัยท่านอธิบดีพี่นันจันทรังสีเป็นอธิบดีอยู่ก็ไปกันถึงบนภูสูงที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็ที่ปัวก็เลยต้องพักค้างคืนหลังจากที่ลงมาแล้วนะฮะในคืนนั้นก็ได้พักอยู่ในรีสอร์ทเล็กๆแล้วก็ได้กินมันเผาที่เด็กๆชาวม้งเขาเอามาฮะเอามาแล้วเราก็เอามาให้แล้วก็เอามาเผากินกันนะครับบรรยากาศในช่วงหนาวๆเนี่ยคิดดูว่ามีมันเผามีกองไฟมีบรรยากาศที่อยู่บนขุนเขาเนี่ยมันนะฮะมันสุดยอดจริงๆแล้วก็ได้จัดรายการสดด้วยแล้วก็พี่น้องที่ทางแถวปัวก็เป็นแฟนรายการแล้วก็โทรเข้ามาในคืนวันนั้นแล้วก็พูดด้วยภาษาสำเนียงทางภาคเหนือหนึ่งนั่งนั่งนั่งนั่งเลยนะฮะก็คุยกันในช่วงค่ำคืนวันนั้นนานแล้วแล้วก็นึกถึงแล้ววันนี้พื้นที่ตรงนั้นคงเต็มไปด้วยโคลนตมแล้วก็น้ำที่พัดผ่านแล้วก็ความเสียหายที่ได้ฝากร่องรอยไว้กับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันนั้นผมก็อยู่เวรด้วยแล้วก็ได้รับมอบหมายอยู่สแตนบายกับเรื่องของการรายงานด้วยแต่มันก็ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้จะคลี่คลายแล้วถึงแม้จะทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานสำคัญสำคัญของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจตระเวนชายแดนหรือก็ทั้งรวมถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะทั้งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยทั้งใครต่อใครนะครับดีครับคือระดมไปเลยครับลงไปลุยน้ำลุยช่วยชาวบ้านให้ถึงที่อย่างเงี้ยแหละครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นกันอยู่เอาชาวบ้านขึ้นขี่หลังคนเฒ่าคนแก่เนี่ยแหละครับคือไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะสร้างภาพหาเสียงอะไรไม่ต้องไปสนใจนั่นแหละครับไอ้พวกปากแบบนี้มันก็เยอะแซะนะครับเราก็ลุยเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะทั้งฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้านเพราะว่าเราต้องไม่มีฝั่งทั้งนั้นเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนต้องช่วยกันเต็มที่อย่างนี้ครับเข้าไปถึงให้ทันทีเพราะช่วงที่ผ่านมาเมื่อหัดใหญ่แล้วก็เจอเป็นเรื่องของเหตุการณ์มาทีหนึ่งแล้วที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วเข้าไปล่าช้าตอนนี้ก็ถือว่าก็รวดเร็วแต่ว่าการเตือนภัยต้องแก้ไขกันอีกเยอะมาการเตือนภัยนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาแล้วจะไปโทษใครโทษพื้นที่โทษป่าไม้โทษอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเนิ่นนานกันมานานมากแล้วนะครับการสร้างเขื่อนสร้างอะไรนี่จะทำยังไงหรือจะปะทะลอยในให้มีเส้นทางชะลอน้ำไม่ให้ลงมามากขนาดนี้พรั่งพรูมากๆเพราะว่าต่อไปมันก็ต้องตกกันเยอะอยู่แล้วนะฮะสภาพอากาศโลกของเปลี่ยนแปลงกันไปก็คิดว่าคงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลกันทั้งเราเองที่อยู่ในพื้นที่ ภาคกลางนี่ก็กำลังระดมกันอยู่นะครับคนเพื่อชีวิตก็ช่วยกันผมเป็นส่วนตัวก็เดี๋ยวจะไปเอาเสื้อผ้าทั้งหลายที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะในสภาพดีนะครับแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่จะต้องเอาไปช่วยเบื้องต้นเบื้องหน้านะครับในขณะที่เขาหมดเนื้อหมดตัวในขณะที่ต้องล้างบ้านต้องใช้เครื่องฉีดต่างๆนะฮะหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงต้องเข้าไประดมช่วยกันหรือข้าวสารอาหารนะฮะที่ทั้งปรุงสุกทั้งอาหารที่เอาไว้เครื่องใช้หม้อไฟฟ้าอะไรเนี่ยไฟฟ้าคงยังไม่ค่อยมีเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าพวกคงหาอาหารทั้งหลายเนี่ยจะทำยังไงแล้วหมดเนื้อหมดตัวทรัพย์สินเงินทองที่หามาเก็บเอาไว้ไปกับสายน้ำหมดอย่างนี้จะทำยังไงต้องช่วยกันให้ได้เยียวยากันให้ได้แล้วก็ระดมกันให้ได้นะครับไม่ต้องคิดถึงว่ามีป
ัญหาโทษตรงนู้นไปตรงนี้ไม่ต้องคิดแล้วเบื้องหน้าตรงนี้ก่อนว่าพี่น้องของเราที่ประสบเหตุทางภาคเหนืออยู่ไม่ว่าจะมาทั้งที่ปัวที่น่านแล้วก็ที่แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนหรือว่าอีกหลายๆที่ที่กำลังจะเกิดเหตุขึ้นมาถ้าเราได้รับผลกระทบตรงนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยครับคืนวันนี้ก็มอบเพลงแรกกับงานของปานธนพรซึ่งมีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีมาเป่าคลุยแล้วก็เสียงเนื้อหาที่ขับร้องนั้นก็เป็นผลงานของพิจิตรจิรนันท์พิจิตรปรีชากวีศิรัยที่ฝากผลงานกับเพลงกระซิบรักคืนน่านคือวันนี้ผมอยู่กับคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงและคุณบุญประกอบอบกินครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกัญจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท่นมณีมรุภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายอิทยาช่างน้อยนักเดินทางกับเพลงเกี่ยวกับน่านในชั่วโมงแรกของทนดนตรีหลังสี่ทุ่มถึงจะรับสายสั่ง0816346452และคือวันนี้สี่ทุ่มติดตามทนดนตรีไลฟ์ทาง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยครับเป็นตอนที่2ที่นำเสนอเรื่องของ70ปีกุหลาบล้านนาพระยาสุนทรีเวชนนท์ก็ติดตามกันได้แล้วก็ส่งข้อความคิดเห็นต่างๆเข้าไปด้วยนะครับคำติชมแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องให้ทนดนตรีมีการพัฒนาปรับปรุงต่อไปหรือว่าอยากให้รายการได้อยู่ต่อทำหน้าที่ต่อก็เชิญได้ครับหลังของเกษียณเนี่ยก็จะทำหน้าที่ทางภาควิทยุส่วนของภาคโทรทัศน์ NBT ก็เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มวันละ1ชั่วโมงส่วนทางวิทยุวันละ3ชั่วโมงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริเวณพื้นที่ของจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ทุกท่านด้วยโดยเฉพาะทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้อดตลับขับตะนอนตั้งแต่ช่วงต้นมาแล้วนะครับทั้งที่สวทน่านแล้วก็ทางสำนักประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่ได้ทางเขตด้วยนะครับที่ระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแจ้งข่าวสารแล้วก็แจ้งการขนย้ายอพยพหรือว่าแจ้งข้อมูลแนะนำอะไรต่างๆให้แล้วก็รวมไปถึงในต่อไปก็จะต้องมีการขนข้าวขนของแล้วก็การเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่สำหรับในการช่วยเหลือของทางพี่น้องในภาคกลางที่จะหรือว่าในจังหวัดต่างๆที่จะรวมการช่วยเหลือกันไปนะครับอีก2เพลงเกี่ยวกับน่านนะครับคิดถึงน่านคิดถึงเธอก็ภาพกระซิบทั้งที่อยู่ที่วัดภูมินั้นก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความรู้สึกเวลาที่เห็นภาพที่เป็นชายหนุ่มหญิงสาวกระซิบกันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะแต่สิ่งที่เขาเป็นภาพถ่ายทอดออกมานั้นมันซึ้งกินใจกันคิดถึงน่านคิดถึงเธอและน่านนะสิ

ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีคืนวันเสาร์3ทุ่ม5นาทีถึงเที่ยงคืนทั้งเสาร์และอาทิตย์ก็ทำหน้าที่กันไปในช่วงเวลาที่เราเป็นเพื่อนกันในยามดึกแล้วก็เพลงเกี่ยวกับน่านในคืนวันนี้ก็จะเลือกนำมาฝากกันนะฮะในช่วงเวลาชั่วโมงแรกตรงนี้ครับอีกหลายเพลงครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของจังหวัดน่านที่ผมได้นำมาเสนอคุณผู้ฟังกันก็คิดถึงหลายคนคงประทับใจในบรรยากาศที่เราได้เคยนะครับที่เราได้เคยขึ้นไปทั้งกิจกรรมที่ถนนดนตรีได้เคยร่วมกันขึ้นไปกับทีมงานต่างๆแล้วก็มีนอกเหนือจากนั้นก็ร้านชิวๆนะฮะบรรยากาศดีๆทั้งหลายเนี่ยที่ทางพี่น้องที่เคยขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศก็คงจะได้ทราบซึ้งกับบรรยากาศเหล่านี้ฮะแล้วก็ชื่นชมกับบรรยากาศดีๆเหล่านี้ครับเพลงที่เลือกนำมาฝากอีกสักสองเพลงเกี่ยวกับจังหวัดน่านนะครับของเจี๊ยบวัฒนาวีระวัฒยาวีระวัฒนะนะครับวีระยะวัฒนะใช่ไหม ผมจำนามสกุลขออภัยด้วยน่านนานๆ นะครับแล้วก็น่านเนิบๆจากวงนั่งเล่นนะครับ

ช่วงเวลาของทนดนตรีกับผมยนต์รุ่งสมัยครับพร้อมด้วยคุณทุนชัยคำรอดนะครับกำลังดูเรื่องการช่วยเหลือนะครับทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากทั้งสิ่งของพระราชทานโรงครัวพระราชทานแล้วก็กองทัพ บกนะครับมณฑลทหารบกที่38กองทัพภาค3หน่วยงานทางตชด.หน่วยงานอาสาป้องกันภัยนะฮะก็ระดมการช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ที่กำลังดูอยู่แล้วก็เห็นโรงเรียนที่เกิดพังเสียหายนะฮะดร.ปุ๋มปนัดดาก็เข้าไปช่วยถึงพื้นที่นะครับก็มีหลายหน่วยงานเลยฮะทุกหน่วยงานตอนนี้เข้าไปเปิ้ลนาครนี่ก็เห็นไปก็ตรงช่วงแรกๆนะครับที่ไปนำเจ็ตสกีเข้าไปนะฮะก็เป็นอย่างนี้เสมอๆครับก็ตอนนี้น้ำลดลงการฟื้นฟูดูแลขี้โคลนล้างนะฮะขี้โคลนการช่วยเหลือบ้านช่องต่างๆก็ต้องเป็นไปด้วยทุลักทุเลพอสมควรเห็นเพจของครูแนนนี่ก็โอ้โหสุดยอดนะฮะครูแนนก็ได้บอกในบ้านเราโอ้โหนะฮะเห็นบ้านของครูแล้วก็อยากจะลงไปช่วยอยากจะขึ้นไปช่วยนะครับอยากจะขึ้นไปช่วยจริงๆแต่ก็ยังต้องติดภารกิจอะไรหลายอย่างนะฮะเอาไว้เดี๋ยวไว้เกษียณนี่ต้องใส่หาเวลาที่ไปกับพวกมูลนิธิองค์กรต่างๆกันแล้วกันนะครับเกิดว่าพอจะมีศักยภาพในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่ตกทุกข์ยากในขณะนี้กันนะครับน้ำก็มากันแรงๆมากๆนะฮะจากขุนเขาเวลาที่เราพักผ่อนในที่ต่างๆก็ต้องคอยดูกันด้วยครับทั้งเรื่องของน้ำที่มันขุ่นขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่มากระสายน้ำที่เป็นสัญญาณเตือนภัยอะไรต่างๆก็ดูรอบตัวให้ดีๆครับโรงครัวพระราชทานนะฮะในเห็นมาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ในสิ่งที่ทุกฝ่ายเร่งระดมการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะฮะถึงอาจจะต้องรอกันบ้างในพื้นที่ที่โดนน้ำล้อมรอบหรือไกลๆนะครับก็ขอให้อดทนรอนิดนึงนะฮะทั้งทุกภาคส่วนเนี่ยก็ระดมการช่วยเหลือนำอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเข้าไปนะครับเป็นความจำเป็นนะฮะแล้วก็เร่งด่วนในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เพลงเกี่ยวกับน่านอีกสักชุดนะครับชุดนี้เป็นงานของป้อมเจริญกรุงครับน่านตรึงใจและนายณทัศน์ผมก็ยังเพิ่งจะได้ฟังนะฮะแต่ก็ร้องเพลงเพราะดีครับกระซิบฮักกลางเวียงน่านในช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ครับ

ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีคืนวันเสาร์ครับผมพิญญารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบกลิ่นทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงก็มีเพลงเกี่ยวกับน่านอยู่เมื่อสักครู่พอดีมีขอน่านตรึงใจกันแล้วเลยมอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็ยังมีเพลงเกี่ยวกับริมน้ำน่านอ้อยกระท้อนแล้วก็วงแม่น้ำด้วยฝั่งน้ำน่านใช่ไหมครับคุณวุฒิเมืองนนท์ก็เป็นกำลังใจกับชาวน่านด้วยจำได้ว่าเมื่อปีสัก2ปีที่มาริโฮน่ามาแสดงเนี่ยก็ประมาณนี้ครับที่เราช่วยเหลือทั้งเชียงรายนะฮะแล้วก็น้ำท่วมเหมือนกันน้ำหมูก็บอกว่าเนี่ยช่วยทุกปีเลยมันต้องน้ำท่วมทุกปีมันจะทำยังไงให้มันเลิกท่วมหรือว่าท่วมแล้วให้เบาเทาเบาบางให้สามารถที่จะดูแลหรือถ้าอพยพก็ต้องอพยพแล้วก็บ้านเรือนทั้งหลายไม่เสียหายแต่มันเสียหายเพราะมากก็คือน้ำมันเข้าไปถึงท้องถนนต่างๆพุ่งเข้าไปนะฮะลงมาเร็วไปเร็วรุนแรงรถลาเสียหายพังยับเลยเพราะว่าไปกับน้ำหมดทุกอย่างนะครับไปกับสายน้ำอย่างรวดเร็วก็คงยังมีเหลือไว้กับเรื่องของการที่ตั้งแต่นี้ต้องฟื้นฟูชดใช้อะไรต่างๆที่เราจะต้องไปซ่อมแซมนะฮะรถลาเคลมอะไรได้ไหมยังไงแค่ไหนครับหน่วยงานที่เกี่ยวกับประกันภัยอะไรก็ต้องไปช่วยกันดูแลครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับกับเพลงที่คุณขอมาริมน้ำน่านแล้วก็หนุ่มมิเตอร์ครับนันทบุรีแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันนะครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเองร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านพยายามเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวมายังนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าในปี2566ตนเองเป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสพร้อมยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกล่าวหาลอยๆหรือใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์ในการชี้นำหรือตัดสินชวิสาปทุมมารายงาน
4: กรมการปกครองส่วนที่กำลังตรวจค้นร้านค้าปืนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกหลังตรวจพบความผิดปกติการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนโดยมีการสวมสิทธิ์สั่งซื้อปืนจำนวน 2,255 ฉบับ
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร้านปืนเถื่อนเมืองสองแควได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านพักผู้ต้องสงสัยทำหน้าที่นายหน้ารวม3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกตามหมายค้นของศาลจังหวัดพิษณุโลกสืบเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติในระบบการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือแบบป.3ในช่วงปี2563ถึง2569จำนวน 2,255 ฉบับที่มีการอนุมัติแล้วแต่กลับไม่มีการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ซึ่งเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารราชการและลายมือชื่อเจ้าพนักงานจากการสืบสวนพบพฤติการทำงานเป็นขบวนการอาชญากรรมโดยร้านค้าปืนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและให้นายหน้าจัดหาบุคคลมาสวมสิทธิ์เพื่อนำอาวุธปืนสวัสดิการออกนอกระบบไปจำหน่ายให้แก่ชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนภาคเหนือพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นหากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทร1567ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
4: อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่าอิ ิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังรัฐบาลอิรักยื่นคำร้องหลายครั้งและประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของอิรักระหว่างที่นายมูฮัมหมัดปาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเดินทางเยือนอิรักด้านประธานาธิบดีนิซาอาเมดีของอิรักยืนยันว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านได้อำนวยความสะดวกให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวยังคงมีความซับซ้อนทั้งนี้อิรักเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านขณะที่การเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างมากและเรือในพื้นที่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการโจมตี1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

เวลาที่เดินทางขึ้นทางภาคเหนือไปตามขุนเขาขึ้นไปเส้นทางถนนที่ทอดยาวขึ้นไปแล้วมองดูทิวทัศน์ข้างทางจะเห็นเป็นสีเขียวมีทุ่งกว้างๆบ้างแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆคลึ้มไปหมดเนี่ยมันก็สบายหูสบายตาทำให้ความกล้ากล้ากระอ่วนหรือว่าการเมารถนั้นก็ค่อยๆเบาบางไปได้แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วก็เห็นแต่ความโล่งๆของเขาหัวโล้นมีแต่ถนนที่แบบถูกตัดถูกทำเป็นไร่ข้าวโพดไร่อาหารพืชบรรดาที่ไปปลูกไปเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันดูอึดอัดนะอึดอัดยิ่งถ้ามองไปทางไกลๆแล้วมองเห็นทางคดเคี้ยวที่เราผ่านมาหรือกำลังเดินทางขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเก่าหัวโล้นมีแต่ถนนฝุ่นๆแดงๆนี่มันก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็แน่นอนว่าถ้ามีเรื่องของธรรมชาติที่ฝนลงหนักๆแล้วไม่มีอะไรมาซับน้ำเอาไว้มันก็ต้องไหลลงไปสู่ที่ต่ำกว่านั่นเองเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของดนตรีของพี่ยศรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกับลำนำแห่งคุณเขาและเสียงไม่ใช่เสียงพิจารณ์มโนเพชรนะอยากได้เสียงที่เป็นพิจารณ์มโนเพชรแล้วก็งานของอาจารย์ลูฮันตระกูลไหมไทยกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับคุณเขาเรื่องธรรมชาติเรื่องการที่ธรรมชาติถูกรบกวนแล้วก็ที่เราไปทำมาหากินกันหรือว่าต้องไปตัดไม้แล้วก็บุกรุกป่าเข้าไปไม่ว่าจะทำทางไร่เลื่อนลอยหรือว่าทำพื้นที่การเกษตรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ส่งผลให้ทางนั้นนะฮะที่ผ่านมาในหน้าแล้งนั้นช่วงแล้วก็ไฟป่าพอมาหน้าน้ำก็น้ำท่วมหน้าหนาวครับเตรียมพบกันในช่วงอีกไม่กี่เดือนก็จะหนาวจัดแล้วก็ภัยแรงก็จะมาขึ้นอีกท่านก็ว่าไปเดินทางกันนะครับกับบทเพลงวิชิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรี3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ทั้งไลน์ของทนดนตรีก็บอกมุ่นอกมุ่นใจเพลงนี้เพลงนั้นที่ชื่นชอบตาดูหูฟังดูฟุตบอลไทยเวียดนามแล้วก็ฟังวิทยุแล้วก็ดูทีวีต่อสำหรับทนดนตรีไลฟ์ในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีแห่งโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์1ชั่วโมงก็ติดตามกันได้ที่จะเป็นเทปที่เราได้บันทึกการแสดงของรายการของคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ก็จะตัดต่อมาออกอากาศในช่วงวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้เป็นบรรยากาศของการแสดงนะฮะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมากับ70ปีกุหลาบล้านนานะครับแล้วก็เรื่องราวของวิถีของดนตรีไทยด้วยนะฮะสลอสอสึงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดตามกันได้ในเทปที่2แล้วครับเมื่อเสาร์ที่แล้วออกอากาศกันมา1ครั้งครั้งนี้ก็ออกอากาศครั้งที่2กันก็ดูทั้งทีวีมีทั้งวิทยุฟังทั้งต่อไปในทางโทรศัพท์ก็ออนไลน์ได้คุณเมฆขันแก้วก็ส่งให้ออนไลน์มาด้วยในไลน์ก็มี Google Form ก็มีแบบฟอร์มที่ให้ขอเพลงได้ด้วยโอ้ทุกช่องทางโซเชียลเราเพียบเลยอย่าลืมส่งข้อความคำคิดเห็นแล้วก็ต้องการให้ทนดนตรีได้ทำหน้าที่กันต่ออย่างไรก็เขียนเข้าไปทางคอมเมนต์เข้าไปในทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงของข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงในช่วงทนดนตรีกันด้วยกันละกันครับเพลงที่คุณผู้ฟังเคยขอไว้แล้ว เป็นเวอร์ชันของคาราบาวไม่ได้ใส่ไว้ตอนนี้ทางคุณบุญประกอบได้เสียบใส่เต็มเรียบร้อยแล้วครับพี่ไอ้คาราบาวก็บอกแล้วใครเอาไปใช้ก็ใช้ได้เลยสำหรับเพลงไปเล่นทำมาหากินไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์ดังนั้นใครมาเก็บลิขสิทธิ์ก็หมกสวนกลับไปเลยนะครับไอ้พวกบรรดานักบินทั้งหลายนี่แหละครับดินน้ำลมไฟกับคาราบาวครับ

วิงวอนคืนให้ได้ไหมนะฮะคงจะไม่ได้เพราะเอาไปเยอะแล้วนะครับมีแต่เรื่องของการตักตวงเรื่องของการเอาไปให้เห็นเป็นประโยชน์ก็ตักตวงแย่งชิงกับการแบ่งปันเสียสละหรือการที่จะอยู่อย่างเคารพในธรรมชาตินั่นก็ยากเต็มทีเพราะว่าทรัพยากรเหล่านี้ก็ทุกคนก็อยากจะได้ก็มาเป็นมาอยู่เนิ่นนานมาหลายเป็นล้านปีกันแล้วตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์นี่แหละครับวิงวอนนะครับแล้วก็เดินทางกันด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติคุณเขาแล้วก็สิ่งที่ธรรมชาติได้มาเอาคืนแล้วก็เรื่องราวที่เราได้พบได้ประสบกันในขณะนี้โดยเฉพาะทางภาคเหนือพอ3ปีติดกันนี่ก็เป็นสัญญาณบอกแล้วล่ะครับว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ที่เดียวด้วยยังไม่คิดว่านะเราจะรอดเรื่องแผ่นดินไหวไหมมันก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับหลายๆประเทศเขาก็เกิดระดับแรงๆระดับที่มีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็สูญเสียมากขึ้นเพราะว่าเราก็สร้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะพร้อมที่จะถูกทำลายนะฮะทุกอย่างก็มาลายสายสิ้นไปภายในพริบตาเวลาที่ธรรมชาติเขามาเอาคืนนั่นเองครับเพลงที่เลือกนำมาฝากกันเป็นฝนตกแล้วพอเวลาที่เราเข้าไปตามป่าเขาเนี่ยจะมีสิ่งสวยงามนั้นเกิดขึ้นเช่นเจ้าสาวผีเสื้อครับ

0: คุณพ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงยังไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: 5:42 นะครับเพลงลำธารที่คุณขอมาใน Google Form มาโนดพุทธานคุณจรัสสิงหานครก็นอกจากจะเป็นนักจัดรายการที่มีคุณภาพเสียงดีแล้วก็นำเสนอได้ดีแล้วก็ยังมีความสามารถทางดนตรีนะที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเช่นที่เราได้เคยเชิญมาเมื่อปีที่แล้วครับไกลนะฮะลำลึกไกลการเดินทางของไกลก็ได้ทราบก่อนว่าเป็นยังไงก็คงจะได้ติดตามกันมาเมื่อช่วงที่ผ่านมาเรากำลังจะนำย้อนกลับมานะครับมานำเสนอในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ก็เดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูเทปบันทึกที่เราบันทึกการแสดงเอาไว้ในช่วงเวลาของคอนเสิร์ตเดือนละครั้งตลอด3ปีที่ผ่านมาให้คุณได้มาชมกันอีกครั้งหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์0816346452เรามีขอมาจากเชียงใหม่จอมโจรครับ
1: เพลงนี้มีตัวละคร3คนครับผู้ชายผู้หญิงเป็นคู่รักกันอีกคนเป็นเจ้าของร้านทองชื่อเฮียจั๊วคนละคนกับบริษัท IS Promotion นะครับ

จากในการเขียนของนักเขียนหนุ่มตลอดการกนกพงษ์ทรงสมพันธ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนให้น้องรุ่นน้องๆได้ถ่ายทอดต่อการได้ทำให้เริ่มต้นเรื่องของแง่มุมแง่คิดต่างๆนะครับก็จากปลายปากกาแล้วก็ทั้งสู่เนื้อหาของบทเพลงที่เขียนขึ้นผมฟังครั้งแรกนี่ก็ฟังจากที่นานิยุทธ์ปริยุทธ์ทรงสมพันธ์ในวงแม่น้ำมาร้องเพลงนี้ขึ้นก่อนที่มาริโอน่าจะมาทำเป็นเพลงในอัลบั้มนั้นก็ได้ฟังจากวงแม่น้ำนะฮะก็สรุปถูกอยู่เหมือนกันว่าเออเพลงนี้น่าจะมีอะไรที่มีความหมายซ่อนความในไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็จะเปิดเพลงน่านฟ้านันทบุรีอ๋อพอดีเขามาออกอากาศชั่วโมงตรงนี้นะฮะชั่วโมงทาง NBT ครับกับต้นดนตรีไลฟ์นะฮะงั้นถ้าไม่มีเนี่ยนะครับผมกำลังคิดว่าจะเอาเพลงเนี่ยนะครับของพี่สุนทรีเนี่ยว่าจะเอาเพลงที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำนี่นะฮะมาฝากกันในช่วงท้ายนะครับมีที่ขอเพลงนะฮะอ๋อมีฟังเนี่ยนะครับผมขออ่านไลน์วันนี้ไม่ค่อยได้ตอบไลน์ต้องขออภัยด้วยมีในไลน์ที่ส่งกันมาเรื่อยๆนะฮะก็คุณบุตรเมืองนนท์ส่งข้อความมาเป็นภาพปิยาสุนทรีนะครับที่เชียงใหม่ในตอนที่น้ำท่วมเนี่ยก็ที่ร้านก็เกือบไปเหมือนกันนะฮะที่เฮือนสุนทรีขอบคุณคุณโยมีเพลงดีๆเพลินๆก่อนนอนครับดร.ณรงค์แล้วก็มีภาพที่คนได้นำช่อดอกไม้ไปให้พี่แอดสุนทรีพี่แอดเก็บไว้หมดนะครับให้ทีมงานนั้นส่งกลับไปที่เชียงใหม่หมดเลยนะครับของที่มาให้นะฮะทุกชิ้นเลยนะครับทั้งที่เหนื่อยวันนั้นพอดีหลังจากคอนเสิร์ตแล้วพี่แอดต้องไปที่ตรงแถวสวนภูมิสมุทรปราการเพื่อจะพบกับผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับที่ป่วยอยู่แล้วก็คงจะไม่ได้มีโอกาสมาชมพี่แอดแล้วนี่นะครับก็เป็นกอดครั้งสุดท้ายแล้วก็พี่แอดก็เดินทางไปกลับมาถึงที่พักตีหนึ่งกว่าแล้วแกก็หิวบอกว่าไม่มีอะไรกินเลยแล้วก็ต้องควักโปรตีนในกระเป๋ามาทานนะฮะแล้วก็ตอนเช้าผมก็ไปส่งที่เดินทางกลับเชียงใหม่ด้วยตนเองยายก็ขอบคุณมากๆเลยในน้ำจิตน้ำใจที่ทนดนตรีมีให้นี่ก็คือในสิ่งที่เราได้ทุ่มเททำเพราะว่าถ้าศิลปินที่เราเชิญมาเราต้องให้เกียรติแล้วก็ต้องไปดูแลด้วยตนเองถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามครับนี่ก็คือ3ปีที่ผ่านมาที่เราได้เดินทางร่วมกันกับผู้ฟังผู้ชมในนามของทนดนตรีไลฟ์คือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับในช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณทุนใจคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของเรานะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจหลักการจันทร์ประสันวงสว่างสมเกียรติท่านมณีมรุภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองหัสรินเทพหัสรินนายุทธยาช่างน้อยนักเดินทางก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทุนใจคำรอดควบคุมเสียงคือวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่นะครับส่งกำลังใจไปสำหรับท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพี่น้องประชาชนที่ป่วยที่น่านแล้วก็ที่มาเสียงในห้องสอนและอีกหลายที่พร้อมกับให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับก็ยังคิดว่าสัญญาณเตือนภัยที่ไม่ดังแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิทยุแต่ก็อินเทอร์เน็ตครับถ้าน้ำมาตอนดึกตอนกลางคืนก็อาจจะไม่ได้ฟังวิทยุเตือนภัยถ้ายังไงก็ต้องหาทางที่จะแจ้งเตือนให้ได้ทราบกันว่าถ้าน้ำนะฮะหรือฝนตกหนักๆเกินกว่า 3-4 ชั่วโมงแล้วคนที่อยู่นั่งภูเขาหรืออยู่ที่ทางเส้นทางที่น้ำจะไหลลงผาก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังก็ต้องเตือนตนเองนะให้ธรรมชาติได้ช่วยเตือนกันด้วยครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันใหม่ๆในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาของทนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาคุณไปก่อนครับลาติสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน9นะคะปีมะเมียซึ่งเมื่อพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะถามคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจหรือว่าอยากจะได้รับคำแนะนำดีๆจากพระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์แห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านก็เมตตาที่จะมาจัดรายการธรรมรัตน์ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกันทุกวันเป็นประจำเนี่ยคือตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เรื่อยไปเรียกว่าไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยเป็นเวลา15ปีเต็มแล้วนะคะเช้าวันนี้ท่านก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาตอบปัญหาแล้วก็พบกับท่านผู้ฟังทางบ้านพร้อมกันนั้นก็จะมีข่าวกิจกรรมดีๆที่จะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับบุญได้รับกุศลมีจิตใจก็เรียกว่ายกระดับสูงขึ้นใกล้อริยบุคคลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมาเสนอให้ได้รับฟังด้วยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวต่างๆตลอดสัปดาห์มาแล้วไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการปฏิบัติหัวข้อธรรมะใดๆแล้วถ้าพบว่ามีคำถามข้อสงสัยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ถ้าเผื่อมีเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ก็สามารถแบ่งปันกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าตามโซเชียลมีเดียที่เป็นช่องทางออฟฟิเชียลของทางมูลนิธิก็คือที่ YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fan Page ในคอมเมนต์ใน Inbox Direct Message แต่ทั้งนั้นหรือจะเป็นที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วก็จะมีคุณใจมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการสอบถามคำถามพูดคุยในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะให้เรามีความรู้กว้างขวางมีธรรมะจุดไหนมาสอดแทรกก็จะได้มีความรู้ร่วมกันได้แล้วก็การที่เราถามคำถามมาเนี่ยคุณใจมันจะเป็นการช่วยปลดล็อกคนอื่นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้ถามแต่พอเขาฟังคำถามของคนอื่นเขาเนี่ยฉันก็สงสัยเหมือนฉันเลยก็ได้คำตอบไปด้วยก็ปลดล็อกตัวเองด้วยปลดล็อกคนอื่นไปด้วยการถามคำถามเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในสามเหตุที่ทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นถ้าเราติดตรงไหนเราสอบถามมาแล้วเราปลดล็อกได้ปัญญามันจะเกิดตรงนั้นแต่ปัญญาเกิดท่านผู้ฟังสามารถติดต่อเข้ามาได้ในเกิดผ่าน
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ตามที่คุณใจได้สอบถามถึงช่วงที่จะมีกิจกรรมประจำปีของทางมูลนิธิแล้วก็คือทางมูลนิธิเราเนี่ยจะมีกิจกรรมแบบต้นปีนะที่ว่าจะมีประจำกันนะก็ปีละ2ครั้ง
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็จะเป็นการพบปะ
1: ท่านผู้ฟังทางบ้าน
2: โดยประจำปีแล้วผู้ฟังทั้งหมดเลยก็จะเป็นในช่วงเดือนมกราคมช่วงแบบอาจจะท้ายเดือนหรือกลางเดือนที่จะเป็นกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปี
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็คือช่วงกลุ่มทรัพย์แห่งใจแล้วงานที่2ก็จะเป็นช่วงกลางปี ็คือเดือนสิงหาคมที่จะเป็นการทําบุญเราเรียกกันว่า งานบุรพาจารย
1: ์ okay.
2: ที่จะทําบุญระลึกถึงหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสอาจารย์ okay. ของพระมหาไพบูลย์พอทําบุญถึงท่านแล้วก็ถือว่าเป็นการมาพบกับท่านผู้ฟังไปด้วยแล้วก็ในนี่คือช่วงการพบปะกันในกิจกรรมแบบว่าวันหนึ่งครึ่งวันประมาณนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: นอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ก็จะมีการไปนำปฏิบัติธรรม อยู่ปีละอาจจะ3ครั้ง4ครั้งประมาณนี้แต่ละปีเราค่อยๆปรับไปโดยในปี2569ก็จะมีที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬ
1: เจ้าค่ะในวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศกนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขาเจ้าค่ะ
2: และนอกจากนี้ปี2570ช่วงต้นปีเดือนมีนาคมเราก็จะมีการจัดไปสังเวชนียสถาน4ด้วยนั่นคือวันที่13มีนาถึง21มีนาคม2570
1: เจ้าค่ะ
2: ทั้งหมดก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าอย่างงานหลวงพ่อเนี่ยเราไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้คือเรารู้ข่าวเราอยากจะมาร่วมบุญด้วยก็มาแต่ว่าไปปฏิบัติธรรมนี่ต้องลงทะเบียนนิดนึงไปอินเดียเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายก็ต้องลงทะเบียนกันนิดนึงอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพื่อให้มีที่แน่นอนว่าเรามีที่นั่งที่อะไรต่างๆนั่นเองเจ้าบัง
1: เจ้าค่ะสำหรับงานของหลวงพ่อนี่ก็อยากจะเรียนย้ำเตือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพนับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสนะเจ้าคะก็จะจัดในวันอาทิตย์หน้าแล้วคือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
2: เริ่มบ่ายจ
1: ะไปจะเริ่มในเวลา13นาฬิกาถูกไหมเจ้าคะที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูวันบุรพาจารย์นะเจ้าคะโยมขออนุญาตตรงนี้ให้พระอาจารย์ได้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบกันนิดนึงว่าสำหรับผู้ที่สนใจจะมาร่วมงานในวันอาทิตย์หน้าที่เป็นวันบุรพาจารย์นั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจที่เป็นบุญกุศลบ้างนอกจากที่จะมาร่วมกันระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนบ่ายโมงเราก็เริ่มด้วยการเจริญทักษิณานุปทานการเจริญทักษิณานุปทานนี่ก็จะเป็นการสร้างบุญด้วยทานแล้วก็ศีลทานก็คือเราถวายผ้าถวายเครื่องจตุปัจจัยเทศธรรมแด่พระสงฆ์แล้วก็ศีลนี่คือตอนที่เราสมาทานศีลจากนั้นพอพระสงฆ์ที่รับทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาจุดประสงค์ของการให้ทานลักษณะนี้หรือถ้าสร้างบุญเนาะด้วยศีลด้วยทานด้วยการภาวนาเนี่ยคือเพื่อที่จะระลึกถึงส่งไปให้คนที่ล่วงลับไปแล้วทีนี้เขาจะรับได้ไหมอยู่มันไม่แน่คือรับได้แน่อยู่ในสถานะที่ควรหรือไม่ควรหรือจะได้อะไรหรือจะไม่ได้อะไรแล้วก็ยังมีคติที่พระพุทธเจ้าได้บอกถึงว่าถ้าเป็นอาหารนะก็ได้เฉพาะเปรตประเภทเดียวที่ชื่อว่าปรัตตูปชีวิเปรตถ้าผู้ที่ลงรับไปแล้วนั้นไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เปรตประเภทนี้เขาจะรับไม่ได
1: ้
2: เพราะว่าอาหารนั้นมันเฉพาะสำหรับประเภทนี้เท่านั้นแต่ว่าต่อให้รับไม่ได้ก็ควรทำอยู่ดีเพราะว่าบุญนั้นเกิดขึ้นที่เราแล้วเราสบายใจเนื่องด้วยบุญที่เราทำความสบายใจเนี่ยมันอยู่กับเราเพราะนั้นเวลาที่ไม่ว่าใครจะล่วงรับไปต่อให้เขาไปดีต่อให้เขาไปไม่ดีดีดีสุดสุดตามพระพุทธเจ้าไปบรรลุนิพพานไปก็ต้องทำบุญให้อยู่ดีใช่ไหมหรือไม่ดีสุดๆตกนรกไปก็ต้องทำบุญให้อยู่ดีก็ต้องทำอยู่ดีเพราะว่าความดีนั้นอยู่ที่เรา พราะฉะนั้นก็จะเจริญทักษิณานุปทานเป็นการถวายทานถวายศีลแล้วก็ภาวนา
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เป็นการนั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศของท่านซึ่งเป็นเทศตอนใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ฟังกันมาก่อนแน่นอนอ่ะเพราะจริงๆมันก็ค้างอยู่ในฮาร์ดดิสก์พระอาจารย์นี่อยู่หลายปีแล้วก็ถือโอกาสไปเปิดมาดูเอ๊ะมันยังมีตรงนี้นี่นาโอ้อีกหลายๆตอนเลยก
1: ็
2: คิดว่าจะนำมาเผยแผ่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนั้นด้วย
1: เป็น
2: ช่องทางให้สตรีมไปได้ดาวน์โหลดไปได้แล้วพระอาจารย์ก็อยากจะทำโครงการรวบรวมเรื่องราวที่ลูกศิษย์ทั้งหลายนี่มีกับหลวงพ่อเพราะว่านี่ก็หลายปีแล้วเนาะก
1: ่
2: อนที่มันจะเจือจางเลือนลางไปมากกว่านี้เราจะรวบรวมเรื่องราวที่เรามีความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์ว่าแบบไหนยังไงทำเป็นประวัติในเวอร์ชันของพวกลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์กับท่านโดยตรงยังไงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านฟังเนี่ยวันนั้นมาแบ่งปันกันจดบันทึกกันเอาไว้หรือสอบถามข้อมูลยังไงบันทึกเป็นเสียงบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อที่จะเล่าเป็นสตอรี่ต่อไปน
1: ั่
2: นคือวันที่30สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าแล้วก็ใครสะดวกช่วงบ่ายก็มากันได้ครึ่งวัน
1: ที่ย้ำอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าไปพบกันได้ในเวลา 13:00 นของวันอาทิตย์หน้านี้ร่วมงานวันบูรพาจารย์รำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรในโอกาสที่ท่านได้จากพวกเราไปหรือว่าละสังขารไปครบ4ปีเต็มที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดปวรนิเวศราชวรวิหารบางลำพูนี่เองนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะสำหรับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นนี่ก็ระหว่าง28พฤศจิกาถึง6ธันวาที่วัดภูทอกของหลวงตาแยงที่จังหวัดบึงกาฬนี่ยังพอมีที่นั่งเหลือใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ที่จะให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติบูชาเนี่ยสามารถสมัครเข้าไปได้อยู่นะเจ้าคะ
2: ก็เลยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org.ก็อยากจะพูดถึงเรื่องคอร์สปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งคุณใจ
1: นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
2: เพราะว่าหลังจากที่เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคนก็ฟังกันมาเต็มที่แล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้ถ้าเราต้องการนำข้อมูลอะไรต่างๆที่เราฟังเราปฏิบัติใดๆมาแล้วมายังไงล่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงนี้แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันช่วยได้แล้วพอจิตเราเป็นสมาธิเมื่อไหร่นี่คุณเป็นใจไอ้สิ่งที่เราเคยฟังมารู้มาเห็นมาเข้าใจมาเนี่ยมันจะกลั่นกรองรวบรวมควบแน่นออกมาเป็นความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการในที่นี้คือปัญญาจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่พระอาจารย์นี่ก็ทำมาเป็นก็จะเป็นหลายสิบปีเนาะสิบกว่าปี20ปีในการที่อ่านพระสูตรจากพุทธพจน์นี่คือเป็นลักษณะที่เราจะกลับมาที่ต้นน้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเพราะว่าอย่างท่านผู้ฟังพระมหาไพบูลย์อธิบายฟังครูบาอาจารย์รูปไหนอธิบายหรือว่าอ่านหนังสือเล่มใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาก็ท่านเหล่านั้นก็ทำการรวบรวมกลั่นกรองจากความรู้ความเข้าใจด้วยความสามารถเต็มที่ของท่านเหล่านั้นแล้วกันนะแล้วท่านเหล่านั้นกลั่นกรองความรู้ความอะไรอย่างเงี้ยมาจากไหนก็มาจากพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
2: แต่มันไม่มีอื่นนอกจากนี้เพราะฉะนั้นที่มาจากตรงนี้แล้วต้นน้ำคำสอนนี่คืออะไรเดี๋ยวการที่เรากลับไปตรงนั้นมันก็จะเป็นการที่ให้รู้เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นน
1: ั่
2: นก็ประการที่หนึ่งแล้วก็ยังเป็นลักษณะที่เราจะได้ฝึกทำเองเพราะว่าสมาธิเนี่ยคุณใจปัญญาศีลพวกนี้มันไม่เหมือนกับการเราไปดูกีฬาก็จะสมมติเราไปดูฟุตบอลนี้นะหรือไปชมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยนะคุณชมคอนเสิร์ตคุณไปชมอะไรดนตรีประเภทวาลินซิมโฟนีอย่างเงี้ยนะ
1: คุ
2: ณฟังเฉยนะคุณร้องตามก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ฟังแล้วก็เล่นก็ไม่ได้เล่นด้วยเข้าใจไหมดูฟุตบอลอย่างเงี้ย คุณก็เชียร์เย้ยเย้ยเฉยแต่คุณไม่ได้เตะกับเขาด้วยอันนั้นคือดูเฉยไม่ได้ทำ
1: เจ้าค่ะ
2: แต่การทำสมาธิเนี่ยมันต้องทำด้วยเข้าใจมันไม่ใช่เขามีภาษาอังกฤษเขาเรียกนะคือ spectator sport spectator คือคุณดูเฉยคุณไม่ได้เล่นเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แต่สมาธิคุณต้องเล่นคุณต้องเล่นคุณต้องลง
1: มือ
2: ใช่
1: ใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: เหมือนว่ายน้ำคุณจะอ่านคู่มือว่ายน้ำแล้วว่ายเป็นเลยมันไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
2: ขี่จักรยานก็เหมือนกันคุณต้องแบบลองลงมือดูสมาธิเหมือนกันนะเราคุยเรื่องสมาธิในรายการคนนั้นเป็นอย่างนี้มีอาการนั่นโอ้ตอบเป็นอย่างนี้เราฟังเราไปเราฟังไปเราก็ทำจิตตามโอเคเราก็เข้าใจระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะเข้าใจจริงๆอ่ะคุณต้องเล่นเองคุณต้องลงมือทำเองคุณต้องปฏิบัติเองแล้วเวลาเราลงมือเราเล่นแล้วเราแบบอยู่กับมันแล้วเนี่ยโอ้เราจะเกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการนี่ถึงจะชักชวนท่านผู้ฟังให้มาปฏิบัติการปฏิบัตินี้จะช่วยได้ก็ลงล็อกกันแบบก็ปรับดูว่าช่วงวันหยุดมันอะไรเนาะก็จึงมาไว้ช่วงกลางปลายปีครั้งหนึ่งหรือต้นปีครั้งหนึ่งซึ่งในปี2569นี้ก็จะเป็นวันที่28ใช่ไหมพี่28พฤศจิกายน
1: ใช่จ้ะค่ะ
2: เริ่มวันเสาร์แล้วก็ไปจบวันอาทิตย์ของอีกสัปดาห์หนึ่งนั่นคือวันที่6
1: ธันวาคม
2: เช่นกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ก็สมัครมาเราก็จะได้ปฏิบัตินอกจากนี้ที่ไปอินเดียที่ไปอินเดียนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้คือพระอาจารย์มีเจตนาหมายถึงตั้งจิตอย่างนี้ว่าเราจะยกระดับจิตของเราในสถานการณ์โลกที่มันบีบคั้นในสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนี่คนที่จะอยู่รอดได้คือคนที่มีจิตใจดีคนที่มีจิตใจไม่ดีคุณจะไม่รอดในความรอดนี่หมายถึงว่าในการที่จะอยู่อย่างเป็นผาสุกได้เพราะถ้าอยู่อย่างไม่ผาสุกนี่คุณก็ไม่รอดอยู่ดี
1: เจ้าค่ะ
2: เราจะรอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆที่บีบคั้นได้จิตเราต้องมีระดับสูงเราจะยกระดับความอดทนจะยกระดับความเพียรยกระดับปัญญายกระดับศรัทธาแล้วการที่เราไปเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่นั่นที่นั่นนี่อันนี้จะยกระดับจิตของเราได้ให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นได้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เลยชักชวนไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะไปได้กันอีกกี่ครั้งเนาะสถานการณ์โลกเป็นอย่างนี
1: ้
2: ปีนี้เรายังมีโอกาสพอไปได้ก็ไปด้วยกันก็จะเป็นปี2570เดือนมีนาคมวันที่13ถึง21นี่
1: เจ้าค่ะ
2: รายละเอียดก็อยู่ในเว็บไซต์เนาะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูเชิญครับ
1: เจ้าค่ะแล้วก็ยังมีที่นั่งที่จะเหลือให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจอยากจะไปปฏิบัติบูชาณ4สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและประเทศเนปาลกับมูลนิธิปัญญาภาวนาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันอยู่นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่13มีนาคมถึงวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2570ในปีหน้านี้แหละค่ะก็เข้าไปสมัครกันได้เลยนะคะคราวนี้มาถึงการตอบปัญหาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะหลังจากที่เราคุยเรื่องกิจกรรมกันไปคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้รับประโยชน์ตามไปด้วยนะเจ้าค่ะปัญหาแรกนี่จะเป็นของคุณปุญญดลเจ้าค่ะคุณปุญญดลก็กราบนมัสการเรียนถามมาว่ามีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับผู้หญิงก่อนจะตั้งครรภ์นะเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิษฐานให้ได้บุตรที่มีบุญมาเกิดนะคะคืออยากได้อภิชาติบุตรเจ้าค่ะมีบ้างหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: มีเคสที่เป็นอย่างนี้เลยนั่นก็คือนางสุชาดา
1: เจ้าค่ะ
2: นางสุชาดานางสุชาดาเนี่ยได้เคยมาที่เรารู้จักกันเนาะคือเธอได้ถวายข้าวมจุปยาสกับพระพุทธเจ้าตอนที่ก่อนท่านจะตรัสรู้ท่านจึงยังได้ตรัสถึงว่าคนที่ถวายมื้ออาหารสองมื้อที่สำคัญ คือก่อนการตรัสรู้มื้อหนึ่งแล้วก็การปรินิพพานมื้อหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
2: มื้ออาหารนั้นโอ้มีบุญมากซึ่งนางสุชาดาเนี่ยได้เป็นคนทำก่อนในข้อนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ที่เธอมาทำอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะว่าเธอได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ในการที่ว่าขอลูกชายขอว่าได้สามีที่คือให้อยู่ไปแต่งงานเนี่ยขอให้ได้แบบขายออกกันบ้างกันเถอะนะ
1: เจ้าค่ะ
2: ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือไม่ต้องอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีหมายความว่าสามีไม่มีเมียน้อย
1: โอเคไ
2: หมเขาใจคำนี้แล้วข้อที่สามให้ได้ลูกชายคนแรกแล้วเธอก็ได้ตามนั้นหมดเลยนะเธอก็ได้ตามนั้นหมดเลยเธอก็เลยมาแก้บนนี่คือเธอมาบนเข้าใจไหมบนต่อ
1: เจ้าค่ะ
2: เทพเทวดาอะไรต่างเธอก็บนไปตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นตอนนั้นนะ
1: เจ้าค่ะ
2: แต่นี่พอเธอได้ตามนั้นเสร็จเรียบร้อยแฮปปี้แล้วเธอก็เลยมาแก้บนแล้ววันที่เธอมาแก้บนเนี่ยโหแบบเตรียมอาหารที่จะไปแก้บนนี่นะคุณเดชัย
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เรียกว่าใช้ข้าวมาทุปยาซึ่งเวลาที่เราไปอินเดียเราจะได้ไปจุดนี้เนาะ
1: ได้ชิมด้วยนะเจ้าค่ะ
2: ได้ชิมด้วย
1: เจ้าค่ะ
2: เป็นชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจากตั้งแต่ 2,000 กว่าปีนะคือเขาทำใหม่ๆให้จะให้เราได้รับประทานแต่ว่าวิธีการทำมันเหมือนมันจะแตกต่างกันตรงนี้หนึ่งเพราะว่าเวลาที่นางสุชาดาเธอได้ทำข้าวมัทฉปยาเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมนมทีนี้นมเนี่ยต้องเป็นนมที่หวานก็นมสมัยก่อนมันทำยังไงให้มันหวานสมัยนี้คุณต้องใส่น้ำตาลเอาใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: สมัยก่อนเนี่ยนมหวานเนี่ยมันไม่ได้มีทั่วไปคือเธอก็ให้บัวไปกินชะเอมคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: วัวไม่ได้กินยากบวงเถอะบัวนมนะกินชะเอมกินชะเอมเนี่ยคือกินจนเต็มที่เลยทีนี้มันจะหวานได้สักเท่าไหร่ก็เลยเอาวัวไม่ใช่ตัวเดียวละคราวนี้เอา 1,000 ตัว
1: เยอะเลยเจ้า
2: 1,000 ตัวเนี่ยกินชะเอมให้หมดเลยนะกินจนกระทั่งอิ่มเต็มที่แล้วเอา500ตัวแรก500ตัวแรกรีดนมออกมาเอาเงินนมของ500ตัวแรกให้อีก500ตัวหนึ่งกิน
1: เจ้าค่ะ2ชั้นเลยนะเจ้าคะ
2: ใช่และไอ้วัว500ตัวหลังนี่แบ่งเป็น2ส่วนอีกเราเอา250แรกให้250ตัวมากินเอานมนะนมรีดนมอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
2: 250นี่แบ่งเป็น2ส่วนอีกมันคือ175แล้วก็เอา175ตัวแรกให้175ตัวที่2กินแล้วก็แบ่งเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือนมที่มาจากวัวตัวเดียว
1: โอ้โ
2: หนมที่มาจากวัวตัวนั้นเนี่ยสุดยอดเข้มข้นของเข้มข้นเพราะมันผ่านวัวมาตั้งพันตัวเหลือตัวเดียว
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีน้ำนมแบบว่าทิ้งที่ไหนเข้าสู่ท้องวัวอย่างเดียวโอ้โหก็นมก็ออกมาหวานไงก็นมนั้นน่ะมาปรุงทำผสมกับข้าวเนาะก็เป็นข้าวมัทุปายาสก็เรียก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าที่เราจะได้ไปกินเราจะไม่ได้ไปกินแบบนี้หรอกนะเพราะมันไม่มีนะก็จะผสมน้ำตาลแดงทีนี้พอมาเตรียมแล้วเอ๊ะจะไปถวายใครอ่ะคนใช้มาพอดีคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
2: ตรงนี้ตรงนั้นใต้ต้นนั้นใต้ต้นใจมีเหมือนเทวดาแต่คนใช้เขาไม่ได้เรียกว่าเหมือนเทวดาเขาบอกเทวดาเลยเทวดามาแล้วเทวดามาแล้วก็เลยเข้าใจว่านี้เป็นเทวดาก็เลยไปบูชากันตรงนี้ไงบูชาแก้บนจากที่ตนได้ความดีมาคำถามก็คือที่ท่านผู้ถามคุณยรนเนาะถามมาว่ามันมีคำอธิษฐานไหมแล้วมันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้มาผสมกันหลายอย่างเนาะว่าถ้าเราจะต้องการให้มีคนดีๆมาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็ต้องรักษาศีลต้องรักษาศีลนั้นโดยรักษาศีล8ด้วยนะก่อนที่เราจะอธิษฐานเนาะสมมติว่าเราต้องการจะให้คือสมมติผู้หญิงก็คือต้องมีการตกไข่ต้องผสมกันได้อย่างพอดีเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเตรียมการใดๆคุณต้องรักษาศีล8มาก่อนช่วงเตรียมการทั้งหมดรักษาศีล8ด้วยอนิสงส์ศีล8นะโอเคขอให้เราได้ลูกดีๆแล้วเราก็จึงค่อยทำให้เกิดการที่จะตั้งครรภ์ได้ ันเนี้ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานโดยการรักษาศีลของเราเข้าใจมั้ยการอธิษฐานถึงความดีของเราในข้อนี้โดยเอาความดีของเราเป็นที่ตั้งนี่อันนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะได้ตามที่เราหวังได
1: ้เจ้าค่ะ
2: ทีนี้อย่างไรก็ตามแนวโน้มมันก็เป็นไปในหลายๆทางก็แนวโน้มหมายความว่าเวลาที่เทวดาหรือสัตว์ที่เกิดจากพรหมโลกมาบวกมาเกิดเราก็จะมีแนวโน้มที่จะไปในทางดีคือเพราะว่าสัตว์ที่จะมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมาจากนรกก็ได้คุณในใจ
1: ถ
2: ้าสัตว์นรกมาเกิดมันก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะมีก็เรียกว่าความลำบากด้วยประการต่างๆเนาะคือคนที่มีบุญน้อยหรือมีบุญมากมาเกิดอ่ะมันตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์แล้วพอจะบอกได้ว่าเกิดแล้วยังไงคือพอจะบอกได้นี่คือระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะ
1: เช่
2: นมีอันจะกินไหมอะไรต่างๆคลี่คลายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแย่ลงหรือมีอวัยวะครบถ้วนหรือไม่หรือผิวพรรณงามหรือไม่ไอ้ความงามความสวยความดีนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับความที่มีบุญมาเกิดหรือถ้าความไม่ดีความติดขัดความเศร้าหมองความไม่งามก็จะเกี่ยวข้องกับการที่มีบุญน้อยมาเกิดจากนรกเป็นต้นแล้วก็อุปนิสัยนี้ก็เกี่ยวแล้วสัตว์ที่เกิดจากพรหมโลกเนี่ยจะมีอุปนิสัยในการที่จะแบบคล้อยไปในการที่จะแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมักจะมีการประพฤติพรหมจรรย์ก็จะเป็นแบบหนึ่งสัตว์ที่มาจากสัตว์นรกมาเกิดเนี่ยก็จะมีความยุ่งเกี่ยวกับสัตว์แบบชอบแกล้งสัตว์ชอบทำร้ายสัตว์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าคนเรามันจะเปลี่ยนไม่ได้คนเรามันเปลี่ยนแปลงได้นะมันคือมันไม่แอบสูตรอะแต่หมายความว่าถ้าคุณเกิดมาเจอเพื่อนชั่วก็ดีๆอยู่คุณก็ชักชวนกันไปแรงชั่วได้เยอะแยะเคสมากมายทั้งในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: แต่ว่าถ้าคุณเจอเพื่อนดีชักชวนกันไปทางดีไอ้ที่มาไม่ดีมันไปดีได้ก็มีเคสเยอะแยะตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องนิทานชาดกจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคนเราเปลี่ยนแปลงได้คือเพราะฉะนั้นเราต้องไปสว่างไงถ้าสมมติคุณมามืดนี่คือหมายว่าเป็นสัตว์นรกมาเกิดเป็นคนมีบุญน้อยมาเกิดไปสว่างได้แต่อย่าประมาทว่าฉันมาสว่างฉันมาจากพรหมโลกฉันมาจากเทวดาฉันมีอันจะกินฉันนั่นนี่นอนไปมืดก็ได้นะไปมืดนี่คือไม่รอด
1: สว่างไปมืดนะเจ้าค่ะแย่ลงเจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูสำคัญณปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกันเพราะนั้นสำหรับคนที่คิดว่าจะมีลูกเราทำความดีได้แต่คือไม่ใช่ว่าคิดว่าการเกิดเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากให้มันมาเกิดถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าคิดว่าเราจะมีหรือจะไม่มีดีมีก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอกุศลหรอกเป็นกุศลก็มีเนอะเพราะว่าสำหรับพ่อแม่ที่คิดว่าอยากจะมีลูกเนี่ยถ้ามีแล้วอ่ะกุศลธรรมเกิดขอให้มีเลยแม้ว่าเมื่อไงพระอาจารย์นี่เจอลูกศิษย์คนหนึ่งแบบสำเร็จเทเมาเที่ยวนั่นนี่แต่พอมีลูกปุ๊บนะเปลี่ยนเลยคุณเดินใหญ
1: ่เป็นคนดีเลยเหรอเจ้าค่ะ
2: จากหลังเท้าเป็นหน้ามือ
1: เจ้าค่ะ
2: อ้าวเลิกหมดทุกอย่างทำมากินตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ยังถูกต้องมันวันนี้ก็เรียกว่ากุศลธรรมเกิดเพราะความที่ว่ามีลูกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยคุณใจมันเป็นเทวทูตนะ
1: เหมือนกับมาเตือนใจพ่อแม่เหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะ
2: ของทุกคนนะพระอาจารย์เคยไปดูเด็กที่เขาคลอดมาใหม่ๆเนาะก็คือเขานิมนต์ไปให้อะไรก็เลยให้ขวัญให้พรเด็กนะ
1: อ๋อๆเจ้าค่ะ
2: เด็กตัวแดงๆคุณใจคือพระอาจารย์ไม่กล้าจับด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวกลัวมันแตก พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราโอ้นี่เป็นเทวทูตพอเทวทูตความเกิดเนี่ยเป็นเทวทูตว่าโอ้เรามีความเกิดเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเกิดไปไม่ได้เรามีความดีไหมเราควรจะทำความดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเห็นลูกเกิดมาปุ๊บลูกใครก็ตามเด็กเกิดมาปุ๊บเฮ้ยฉันต้องทำความดีนี่วะเขานึกได้อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: โอ้นี่คือถือว่าลูกนี่นำเรียกว่าความเฮงมาให้เราแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: ความโชคดีมาให้เราแล้ว พราะฉะนั้นถ้ากุศลธรรมเกิดให้มาเลยนะให้มาเลยแล้วเราก็จะดูแลไปดีได้นั่นเองให้ประกอบด้วยกุศลธรรมก็จะถือว่าการเกิดมานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นเองเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองที่คุณปุญญดลถามมานะเจ้าค่ะก็ถามมาว่ามีนิทานธรรมบทอะไรไหมที่เกี่ยวกับเรื่องของหญิงตั้งครรภ์แล้วก็รักษาศีลนะเจ้าค่ะเพราะว่าคุณปุญญดลเนี่ยโดยปกติแล้วนี่ก็จะถือศีล8นะเจ้าค่ะในวันอุโบสถก็ถามว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วยังปฏิบัติเหมือนเดิมเนี่ยมันเคยมีนิทานธรรมบทใดไหมที่ว่ามีผลบุญอย่างไรอะเจ้าค่ะถ้าเผื่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนรักษาศีล8นี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
2: เริ่มผ่อนศีลนี่นะโอ้โหเรารักษานี่ไปสวรรค์ศีลนี่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อโพคทรัพย์เป็นไปเพื่อนิพพานสวรรค์ถึงนิพพานนู่นเลยศีลศีลเป็นพื้นฐานของสิ่งอื่นๆต่อมาตามได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการรักษาศีลอย่างมารดาบริษัทนี่ช่วงที่ตั้งครรภ์อยู่นี่ก็รักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแบบศีลห้าเต็มที่เลยผลบุญก็เหมือนกับคนทั่วไปที่รักษาศีล5เพราะว่าศีล5หรือศีล8ก็ตามเนาะเพราะว่าศีลเนี่ยมันไม่เนื่องด้วยการเวลาไม่เนื่องด้วยบุคคลใครก็ตามรักษาศีลดีหมดไง
1: เจ้าค่ะ
2: จะเป็นหญิงครรภ์ท้องแก่หญิงโสดโอ้ดีหมดคนจนคนมั่งมีดีหมดที่จะถ้าคุณจะรักษาศีลเราไม่ใช่แค่รักษาตัวเองคนแวดล้อมทั้งหมดก็ได้ดีด้วยแต่คนแวดล้อมทั้งหมดดีด้วยตัวเราด้วยดีด้วยแต่เพราะนั้นถ้าเรามีลูกเราก็ได้อานิสงส์ผลบุญด้วยแต่ส่วนว่าถ้ามีเรื่องนิทานชาดกอะไรที่เกี่ยวข้องกับจุดนี้ท่านพระอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังในช่วงของนิทานบรรณาแน
1: ่
2: แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลและบารมีนั่นก็จะมีประเด็นอยู่เดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังในช่วงสัปดาห์นั้นเอง
1: เจ้าค่ะก็จะตามฟังได้ในทุกเช้าวันศุกร์นะเจ้าค่ะที่จะเป็นนิทานพรรณนาที่พระอาจารย์จะนำมาเล่านะเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามถัดไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาว่าจะทำอย่างไรให้มีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้เพราะว่าจิตใจเนี่ยยังว้าวุ่นวนเวียนกล่าวโทษตัวเองอยู่ที่ตัวเองทำผิดซึ่งความผิดอันนี้ก็ทำให้คนรอบข้างเนี่ยคิดตัดขาดไปเลยแต่ที่ทำไปนี่ก็ไม่ได้ปรึกษาใครนะเจ้าค่ะแต่ก็ทำไปแล้วอ่ะเกิดไปเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้เลยท่านผู้ถามก็เหมือนกับแบกทุกข์ไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะก็เลยกราบนมัสการขอช่วยพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยว่าแนวทางจะทำยังไงให้มันเลิกแบกทุกข์นี้ไว้อ่ะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะแล้วก็มีสมาธิอยู่กับปัจจุบัน
2: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ค
2: ำตอบเนี่ยคุณเดินใจมันอยู่ในคำถามอยู่แล้วคำตอบก็คือเมื่อก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนเลยเมื่อก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เอาแล้วเมื่อก่อนทำไมไงที่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นเอาก็เดี๋ยวนี้มันนึกกล่าวโทษตัวเองแบบนั่นนี่เพราะว่าความผิดพลาดที่เราทำไปในจุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมท
1: ุ
2: กคนมันมีความผิดพลาดทั้งนั้นแหละคุณเดินใจท
1: ุ
2: กคนมีความผิดพลาดหมดความผิดพลาดใดๆก็ตามที่เราทำไปแล้วนี่แหละถ้าเป็นเรื่องผิดศีลนะคุณจะมีความร้อนใจคุณจะมีความร้อนใจความร้อนใจเนี่ยทำให้สมาธิมันเสื่อมทำให้สมาธิเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้เอาแล้วทำไงเอาก็ทำให้มันถูกศีลสิทำถูกศีลปุ๊บเราก็จะไม่ร้อนใจพอเราไม่ร้อนใจสมาธิก็จะกลับมาได้โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
2: หรือถ้าเรื่องที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลนี่หว่าแต่เรากังวลไปเองความกังวลไปเองนั่นแหละก็เป็นความร้อนใจที่ไม่ใช่เหตุผลเป็นโมหะประเภทหนึ่งสมมติเช่นบางทีเรามีเพื่อนชั่วคนหนึ่งเนาะนี่สมมติเฉยๆนะแล้วเราก็เลยบอกว่าฉันเลิกคบกับแกดีกว่าป่ะเลิกคบกับเพื่อนชั่วคนนี้แล้วเราจะมารู้สึกว่าโอ๊ยฉันเลิกคบกับเพื่อนชั่วคนนี้ฉันแย่จังเลยทำไงดีนะไอ้ความคิดผิดตรงนี้ค ความคิดที่เรารู้สึกผิดตรงเนี้ยมันไม่ประกอบด้วยเหตุผลมันไม่ประกอบด้วยเหตุผลนี่ก็เป็นโมหะแบบนึงเพราะเราไม่ต้องกังวลเลยถ้าผมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราทำผิดศีลเช่นต้องมีการด่าการว่าการมีการล่วงละเมิดแบบทำร้ายจิตใจเขามันก็มีส่วนผิดศีลอยู่พอผิดศีลมันก็ต้องร้อนใจอ่ะอันนี้ก็ต้องรับกรรมไปและความร้อนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องได้รับในขณะที่พอเราร้อนใจแล้วเราพยายามทำศีลให้เกิดสมาธิที่เกิดเนี่ยคุณในใจมันจะดีขึ้นมาเลยตรงนี
1: ้อือเจ้าค่ะ
2: เพราะว่าพออานิสงส์หมายถึงวิบากนะอานิสงส์นี่คือวิบากของกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามเนี่ยมันอ่อนลงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสมาธิของเรามันจะปุ๊ดขึ้นมาเลยเข้าใจเพราะว่ามันมีอะไรที่มันไม่เสื่อมนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: มันแค่ว่าเสื่อมช้าหรือเสื่อมเร็วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเวลาเรามีเรื่องกังวลใจกลุ้มใจใดๆเรื่องกังวลใจกลุ้มใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่หายไปมันหายแต่มันจะอยู่นานหรืออยู่สั้นเท่านั้นเองสมาธิก็เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมแต่มันจะอยู่นานหรืออยู่สั้นเท่านั้นเองแล้วคุณสร้างเหตุแห่งการเกิดขึ้นของความดีนั้นอยู่เรื่อยไหมแค่นั้นเองแต่ถ้าผมว่าเราไม่ได้สร้างเหตุต่อมันก็จะค่อยๆคลายไปอ่อนไปสมาธิทางบวกก็ใช่เรื่องกังวลใจทางลบก็ใช่ถ้าเราสร้างเหตุความกังวลใจก็อยู่เรื่อยๆความร้อนใจก็อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็พยายามทำไหนทำตามมรรคแปดทำตามมรรคแปดได้ไงจะกำจัดความร้อนใจจากเบสิกพื้นฐานคือศีลเราจะกำจัดความร้อนใจได้พอเรากำจัดความร้อนใจแล้วสมาธิมันจะมาเราจะไม่รู้สึกเหมือนต้องแบกทุกข์ไว้อยู่ตลอดเวลาเราจะไม่รู้สึกกับผิดในสิ่งที่เราต้องทำไปเราจะมีความเข้าใจก่อนนี้ถ้าเราทำตามมรรคแปดนะแล้วอานิสงส์คือผลของการทำผิดศีลนะสมมตินะที่เราได้ทำไปแล้วเรามีความร้อนใจนี่มันก็อ่อนลงเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อทุกคนก็มีความผิดพลาดดูอย่างองคุลิมานดิท่านพระองคุลิมานนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: คือไม่ใช่แค่ว่าทำผิดกับคนในครอบครัวจนก็ถูกตัดขาดอะไรเงี้ยคือฆ่าเขาเลย
1: เจ้าค่ะ
2: ฆ่าเขาเลยทำอย่างนั้นแล้วจะไม่มีความร้อนใจเหรอโอ้โหเต็มที่แน่นอนแต่ก็หายไปได้เพราะอะไรก็ปฏิบัติเหมือนอย่างที่เราปฏิบัติอยู่นี่คือศีลสมาธิปัญญาแต่ทำไมแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านรู้สึกว่าจะต้องแบกทุกข์ไว้อยู่คนเดียวเหมือนกันนั่นคือตรงที่ว่าไปเจอโจทย์เก่าคือเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ท่านพระองคุลิมาเนี่ยเคยฆ่าพ่อเขาฆ่าพี่ชายเขาแล้วคิดดูตอนนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้นะเขาเป็นเด็กน้อยเนาะแล้วเขาก็เห็นฉากแบบสะเทือนใจอยู่ๆโจรบุกเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บฟันพ่อฟันพี่ตายต่อหน้าต่อตาแล้วตัวเองเนี่ยหนีออกมาได้ด้วยที่พ่อและพี่เนี่ยคอยดึงเอาไว้ไม่ให้ตามไปฆ่าตัวเองได้แล้วตัวเองหนีออกมาได้เนี่ยเติบโตขึ้นปุ๊บแต่งงานมีลูกวันนั้นเดินไปไงไม่รู้หัวมุมเจอองคุลิมานจ่าเข้าพอดีแต่ท่านบวชแล้วไง

0: ื่อก่อนมันเป็นคนไม่ดีแล้วเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังรู้สึกตัวเองแบกโลกมาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกตั้งสัจจะอธิษฐานสิแล้วบอกงี้บอกว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้คิดปลงสัตว์จากชีวิตเลยนะด้วยวาจาสัตว์เนี่ยขอให้ความสวัสดีจงมีแก่เธอสวัสดีจงมีแก่ลูกท่านก็เลยบอกเอ้างี้มันจะไม่มุสาเหรอเพราะผมฆ่าไปตั้งกว่าพันกว่าศพนี
1: ่
0: เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่คนเรามันมีการเกิดสองครั้งผู้เป็นไปสองออกน้ำเนี่ยนะคุณมีการเกิดสองครั้งเหมือนอย่างก็เรียกว่าอะไรนกอ่ะนกนกมันเกิดเป็นไม่ได้เกิดเป็นตัวนะคุณเดินใจนกนกทุกคู่ประเภทนะมันจะมีบางประเภทเกิดเป็นตัวแต่ว่านกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดเป็นตัวเกิดเป็นไข่
1: เป็นไข่ก่อน
0: ใช่ไหมคะเกิดเป็นไข่ในครั้งนับครั้งที่หนึ่งแล้วจากไข่ออกมาเป็นตัวถึงนับครั้งที่สองมนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นนะคุณเดินใจเกิดครั้งแรกจากครรภ์แม่ไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นไข่นะเราเกิดครั้งแรกจากครรภ์แม่แต่พอเราเติบโตมาบางทีเราชั่วบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ก็แบบมันก็ไปตามกระแสโลกแต่ว่าเราเฮ้ยศึกษาธรรมะแล้วดีเว้ยฉันจะทำความดีคุณตัดสินใจว่าฉันจะทำความดีจากวันนี้ไปหุ้มคุณเกิดครั้งที่สอง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: พระองคุลิมาเนี่ยเกิดครั้งที่สองเป็นอริยบุคคลการเกิดเป็นอริยบุคคลนี่คือการเกิดครั้งที่สองของท่านจึงบอกว่าตั้งแต่เราเกิดในอริยชาติเนี้ยไม่เคยคิดปลงสัตว์จากชีวิตเลยด้วยการกล่าววาจาสัตว์เนี้ยขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ลูกความสวัสดีจงมีแก่น้องหญิงคนนั้นก็เลยไปกล่าวคำนี้ตั้งสัจจะอธิษฐานช่วยเขาปรากฏพอหลังจากหมดคำว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดเนี่ยปึ๊ดเลยคุณใจปื๊ดนี่คือลูกคลอดออกมาได้ง่ายเหมือนกับน้ำผ่านหม้อกลองน้ำ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เพราะสัจจะอธิษฐานที่ท่านปลดล็อกได้โดยความที่ว่าไม่ต้องแบกโลกไว้คนเดียวเพราะนั้นถ้าท่านผู้ไม่ประสงค์ออกน้ำเนี่ยรู้สึกว่าเราแบกโลกไว้มากเลยนี่นะเอาเคสแบบนี้เลยคือเราตั้งสัจจะอธิษฐานหรือว่าฉันมีความดีอยู่ไหมมีคนเรามันมีความดีแน่นะไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเอาความดีนั่นเป็นเหตุนะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เราด้วยวาจาสัตว์เนี่ยตอนที่เราได้ทำความดีแบบนี้ไว้นี่ขอสิ่งนี้จงเกิดขึ้นหมายถึงว่าขอสมาธิจงเกิดขึ้นแก่ฉันในที่นี้ที่เรามีปัญหากับสมาธิเนาะเรามีปัญหากับอะไรเราจะแก้ปัญหานั้นใดก็ต้องเอาสิ่งที่ความดีเรามีใดนั้นมาตั้งเอาไว้แล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าให้มันสำเร็จโดยต้องมีเหตุในการตั้งสัจจะอธิษฐานนั่นคือความดีที่เราได้ทำจะต่อจากนี้ไปหรือว่าจะที่ผ่านมาก็แล้วแต่นั่นเองเป็น
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปก็เป็นคำถามจากท่านผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเช่นกันนะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าทำอย่างไรกับการอยู่คนเดียวเหมือนโดนทิ้งไปแล้วก็เหมือนกับจะปรึกษาหันหน้าไปปรึกษาหาหรือใครก็ไม่ได้เลยไม่ทราบว่าควรจะวางใจอย่างไรจะไม่ให้เกิดความวิตกกังวลไปกว่านี้เนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะ
0: ความที่เราอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าอ้างว้างโดดเดียวก็มันมีสองมุมมองไอ้สมมติเวลาที่วุ่นวายใดๆเลยเนี่ยนะเราบอกอยู่คนเดียวแล้วก็สงบเงียบดีมองมุมนี้อยู่คนเดียวสงบเงียบดีก็มีอยู่คนเดียวเหมือนอยู่โดดเดียวอ้างว้างเดียวดายก็มีเอ้าเหมือนกันป่ะนี่เดี๋ยวก่อนต่อไปอีกอยู่หลายๆคนบอกลื่นเริงสนุกสนานแบบมี
1: อุ
0: ่นดี
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่อีกคนนึงบอกโอ้โหคนเยอะแยะเลยวุ่นวายไม่สงบเอ้าก็สถานการณ์แบบเดียวกันทำไมคนหนึ่งมองแล้วแบบอกุศลอีกคนหนึ่งมองแล้วเป็นกุศลอย่างพระพุทธเจ้านี่อยู่ทั้งสองเคสอยู่กับแบบคนเยอะๆนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมากของพระราชาเดียรถีที่สาวพวกเดียรถีพร้อมๆกันเนี่ยบึ้มบั้มนี่นั่นก็อยู่ได้หรือบางทีว่าอยู่ป่าคนเดียวไม่เห็นมนุษย์มองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่

0: แบบมีแต่ป่ามีแต่สัตว์มีแต่ต้นไม้อะไรอย่างนี้ไปในทั้งสองเคสคำถามคือคือคนมองยังไงก็ได้มองยังไงก็ได
1: ้อยู่ที่มุมมองใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่อยู่ที่มุมมองมองมุมไหนที่ให้กิเลสเกิดมุมมองนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมองมุมไหนแล้วกิเลสลดมุมมองนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคนเราคุณตาใหญ่บางทีมันจำเป็นต้องอยู่คนเดียวบางสถานการณ์คือเราไม่ได้มีใครอยู่ด้วยบางสถานการณ์เราก็ต้องมีคนอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทคุณตาใหญ่ทำสมาธิอยู่ในป่าเราตั้งแต่ตอนเป็นคือเป็นโพธิสัตว์นั่นแหละนะตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่กับปัญจวัคคีย์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ห้าคนเดียวก็ตามติดเลยนะบรรลุธรรมเมื่อไหร่บรรลุธรรมเมื่อไหร่ตามพอท่านเลิกทำทุกขกิริยาหนีหมดเลยท่านต้องอยู่คนเดียวไอ้จังหวะอยู่คนเดียวเนี่ยมันดีให้ท่านได้มีโอกาสในการที่จะมาพิจารณาทางสายกลางพอทำตามทางสายกลางทำไมไม่บรรลุสิไม่บรรลุสิเทวดาก็มาช่วยนะแบบทำสิ่งแวดล้อมให้ดีนั่นนี่โน่นให้แบบเหมาะสมต่อการนั่งสมาธิแต่พอมารมาปุ๊บนี่เทวดาหายหมดท่านเหลือท่านคนเดียวสู้อยู่คนเดียวคือสู้อยู่คนเดียวตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นบารมีให้มันเต็มอะ
1: แล้
0: วว่าด้วยบารมี30ทัศน์ของท่านมันเต็มขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเต็มได้จุดนั้นนี่คือจุดที่ว่าในบางครั้งเราต้องอยู่คนเดียวในบางครั้งเราต้องอยู่เลยต้องแก้ปัญหาให้เป็นในขณะเดียวกันบางทีเราก็ต้องอยู่กันหลายคนบางทีท่านก็ต้องมีสาวกมีคนติดตามหลังจากรู้ธรรมแล้วอย่างช่วงแรก5ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ต้องติดตามท่านตอนที่ยังเป็นบริษัทอยู่บรรลุธรรมแล้วกว่าบางทีก็อยู่คนเดียวบ้างมีคนติดตามบ้างได้หมดประเด็นคือเราจะมองมุมไหนให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในที่นี้เราต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ต่อการกำจัดกิเลสเกิดประโยชน์ต่อการบรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวางใจอย่างไรให้เราไม่รู้สึกเหมือนโดนทิ้งไปคือเราเห็นเป็นโอกาสเลยอย่างเกษียณเนี่ยนะคุณใหญ่คนที่เกษียณแล้วโอ้ฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำต่อนี่ไอ้นั่นก็คิดไม่ออกนั่นก็ทำไม่เป็นนี่คือมองมุมเดียวที่แบบไม่รู้ไปทางไหน
1: เป็นลบๆนะคะมองในทางลบ
0: แต่อีกมุมมองหนึ่งคือโอกาสมาแล้วโอกาสว่างมาแล้วเมื่อก่อนเดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องไปทำงานวันเสาร์ที่บางทีก็ต้องติดราชการแต่นี่ฉันไม่ต้องรีพอร์ตใครแล้วฉันสบายเลยแต่ฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำอะไรอ่ะทีนี้สร้างบุญสร้างกุศลแล้วฉันอยากจะนั่งสมาธิฉันอยากจะฟังเทศฉันอยากจะไปทำบุญนั่นฉันไปได้หมดเลยอิสระเกิดขึ้นกับเราแล้วเราทีนี้มันก็ต่อไปอีกถ้าฉันป่วยแล้วฉันทำยังไงไอ้ความคิดของเรามันจะมาคอยกั้นขวางกระแสความดีของเราไงความคิดที่มาตัดกั้นขวางเนี่ยคือมารความคิดที่เป็นกิเลสมารคือกิเลสพอมีอยู่ในใจปุ๊บมันปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดปุ๊บตัดปุ๊บอ้าวคิดต่อไม่ได้เลยที่มันจะเป็นประโยชน์กำจัดความคิดนี้ซิ่งไปเสียเดี๋ยวฟังเทศฟังธรรมตั้งจิตให้มีสติสัมปชัญญะเราจะหลุดพ้นชาตินี้ตั้งเป้าอย่างนี้ตั้งเป้าให้ดีตั้งเป้าให้ดีเราตั้งเป้าเรามีฟิกซ์ก็เรียกว่ามีจุดที่เราจะเอามีก็เรียกเป้าที่เราจะต้องไปให้ถึงเนี่ยทางที่เราต้องดำเนินมันจะปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ามุไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยตั้งเป้าว่านิพพานทางมันจะปรากฏเพราะคือตอนนี้เราไม่มีเป้าหมายใดๆในการดูแอคชั่นจะทำไงต่อไปเนี่ยมันก็เลยเคว้งเลยมืออยู่คนเดียวต่อให้อยู่กับคนเป็นร้อยก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่ามาสิมากับเราไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านชวนไปนิพพานท่านไปก่อนแล้วครูบาอาจารย์ต่างๆก็ตามไปแล้ว ก็พระเจ้าก็ตามท่านไปไปนิพพานนิพพานชาตินี้ได้ไหมได้ถ้าคุณสร้างเหตุเพียงพอถ้าไม่ได้อย่างน้อยมันยังมีเหตุที่ทำให้เราไปต่อได้ยังมีทิศทางที่ไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตคุณในใจถึงจะทำให้เราไม่รู้สึกอยู่โดดเดี่ยวแต่ที่มีคนอยู่ด้วยรอบตัวหมดเพราะเรามีทิศทางที่เราจะไปทิศทางที่จะไปนั้นที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราหลังจากที่เราเกษียณแล้วหรือว่าแบบยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ก็ตามเนี่ยทิศทางนั้นเป้าหมายนั้นคือนิพพานไปด้วยกันได้กับการทำธุรกิจการเป็นข้าราชการการเป็นแม่บ้านไปได้หมดด้วยกันได้หมดให้เราตั้งเป้าหมายคือการพ้นทุกข์คือการบรรลุนิพพานเราจะทำให้เราเห็นเส้นทางที่จะดำเนินไปแล้วคนที่เขาดำเนินไปตามเส้นทางนี้คุณใจไม่ได้มีคนเดียว
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือไปร่วมกันไปด้วยกันไม่เห็นกันแต่ไม่เหงาเพราะเรารู้ว่ามีคนไปด้วยกันอยู่เข้าใจไหมเหมือนเรามองพระจันทร์ดวงเดียวกันเราก็จะรู้ว่าก็มีคนอื่นที่มองพระจันทร์เหมือนกันก็มีคนอื่นที่ปฏิบัติแบบนี้เหมือนกันแหละอยู่ตามป่าตามเขาอยู่คนเดียวเรามีธรรมอยู่เสมอกันเหมือนอยู่ใกล้กันพระพุทธเจ้าบอก
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เดินผ่าน
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีความคิดแบบนี้แล้วก็คิดในทางลบที่คิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวเหมือนหันหน้าไปปรึกษาใครไม่ได้ก็อยู่ที่มุมมองของตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายนิพพานอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำนี้ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศมากเลยต่อไปอาจจะได้อีกคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจากท่านผู้ใช้นามว่าแมวน้ำติดปีกเจ้าค่ะคุณแมวน้ำติดปีกนี้ก็มีเรื่องราวถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยก็ไปซื้ออาหารมาก็กะว่าจะรับประทานเองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เสร
0: ็
1: จแล้วก็เกิดคิดขึ้นมากระทานอาหารว่าอุ้ยอยากนำอาหารเนี่ยไปถวายพระอาหารเนี่ยมีแค่ชุดเดียวนะเจ้าคะทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะเอาอาหารถุงนี้เนี่ยที่เป็นหนึ่งถุงเนี่ยไปใส่บาตรเหมือนกับว่าตักบาตรให้พระที่เดินบิณฑบาตที่ไปเจอในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเจ้าคะหรือว่าจะนำเอาอาหารถุงเนี่ยกลับไปให้คุณแม่กินข้าวที่บ้านดีนะเจ้าคะก็เลยถามมาว่าอานิสงส์ของผลบุญนี้เนี่ยจะเหมือนกันหรือต่างกันหรือไม่ก็คือไปถวายพระหรือว่านำกลับไปให้คุณแม่ทานที่บ้านเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ทั้งสองอย่างคือการสละออกเหมือนกันเลยนะคุณใหญ
1: ่คือทานจาก
0: พระใช่ใช่ใช่แทนที่ว่าฉันจะกินเองไม่ดีกว่าวันนี้ฉันสละออกทำให้จิตใจของคุณแม่น้ำติดปีกเนี่ยสละออกมันสละออกได้หลายทางเลยคือดีเลยล่ะดีกว่าการที่ว่าฉันกินเองดีกว่าเข้าใจไหมการที่ฉันกินเองดีกว่าเนี่ยเรากินสองถุงก็ได้เราก็กินหมดเลยก็ได้ใช่ไหมแต่บอกเราไม่กินหรอกวันนี้เราจะแบ่งให้คนอื่นจิตใจแบบนี้ดีมากจะแบ่งให้ใครเนี่ยดีได้หมดเลยหรือจะแบ่งให้ขอทานก็ดีที่เราเห็นว่าเขาต้องการจะแบ่งให้คุณแม่คุณแม่อาจจะยังไม่ได้กินข้าวหรือนึกถึงท่านก็ดีจะแบ่งให้พระสงฆ์โอ้ท่านจะรับถ้ามีคนมารับบาตรจะแบ่งให้นี่ก็ดีดีหมดเลยเพราะว่านั่นคือการสละออกการให้ทานดีมากแต่ทีนี้ไอ้การสละออกการให้ทานของเราเนื่องจากจิตเรามีศรัทธาเรามีศรัทธาตรงไหนคุณใจเราไปทำตรงนั้นนี่คือแนวคิดนะเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้กำหนดไว้ก็ถ้าเรามีจิตที่จะสละออกแล้วเอายังไงล่ะให้ใครดีมีศรัทธาตรงไหนให้ตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธาในมูลนิธินี้เขาก็เลี้ยงเด็กกำพร้าเขาให้คนชราเราให้เลยถ้าเรามีศรัทธาตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธากับแม่ไอ้แม่กินข้าวยังหรือมีคนให้แม่หรือเปล่านะถ้ายังไม่มีเราจะเอาไปให้ก็ให้แม่เลยหรือเรามีศรัทธากับพระที่บิณฑบาตมาเอ้ยท่านอาจจะไม่ได้กินอะไรก็ได้เราก็ให้เลยเรามีศรัทธาตรงไหนให้ตรงนั้นนี่คือนิสงส์ที่จะแตกต่างกันเพราะว่าบุญมันจะเกิดมากหรือน้อยมันอยู่ที่ศรัทธาของตัวผู้ให้ก็เกณฑ์คือให้ตรงจุดที่เราศรัทธาแล้วก็ผู้รับก็เกี่ยวด้วยนะ ผู้รับเนี่ยแต่ว่าเราจะดูยากหน่อยว่าถ้าผู้รับมีราคะโทสะโมหะเบาบางอันนี้เราก็จะได้บุญได้บุญมากขึ้นแต่ว่าเราจะดูยากเห็นพระคนผมเหลืองเหมือนกันอาจจะมีกิเลสมากกิเลสน้อยบางทีเราดูยากแต่ว่าอาศัยศรัทธาของเราเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะกำหนดได้ว่าเราจะ take action ให้บริจาคไปทางไหนนั่นเองอยู่ที่สถานเลยตรงนี้เป็นบ้าง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะถ้าเจตนาดีก็ทำให้เราไปดีใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่เจตนาที่นี้คือศรัทธานั่นเองถ้าเรามีศรัทธาในคุณแม่เราให้คุณแม่เลยนั่นคือมันจะได้บุญเต็มของเราตรงนี้ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะมันก็เกี่ยวกับศรัทธาตรงที่ในครอบครัวเราแล้วก็การที่เรามีความคิดให้คิดสละออกเนี่ยวันนี้ดีมากๆอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะไปในทิศทางไหนก็ไม่คือไม่มีการที่จะถูกตำหนิได้เลยเอางี้แล้วกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: มันก็คือแค่ว่าได้บุญมากหรือมากกว่าเท่านั้นเองแค่นั้นเอง
1: ไม่มีน้อยกว่านะเจ้าค
0: ่ะไม่มีน้อยกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ว่า
1: ค
0: ือมันดีหมดอยู่แล้วแล้วดีกว่าตระหนี่เอาไว้
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราคิดสละออกนี้ทางไหนดีหมดแน่นอนให้สบายใจได้เลยแล้วก็คือสรุปเราจะตระหนี่ว่าตระหนี่บุญน่ะว่าไอ้ตรงนั้นได้น้อยกว่านี่ได้มากกว่าไม่ได้มากกว่าดีกว่าคิดงี้ไม่บริสุทธิ์ละเราก็ตามที่เราศรัทธาเลยตรงนี้สำคัญแล้วจุดนี้จะทำให้เราได้บุญที่เกิดขึ้นนั้นมีอานิสงส์มาก
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก่อนที่จะจากกันไปในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอถือโอกาสที่จะย้ำกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเจ้าค่ะวันที่30สิงหาคม2569นี้ก็อยากจะเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรได้ไปร่วมงานวันบูรพาจารย์ซึ่งจะจัดขึ้นทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนี้จะจัดขึ้นในเวลา 13:00 น.หรือบ่ายโมงท่านอาจจะไปถึงวัดก่อน 13:00 น.ก็ได้เลยนะคะเรียนเชิญที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศวิหารราชบรวิหารอยู่ที่บางลำพูนี่เองนะคะเตือนใจสินทบุริกแน่นอนว่าเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดยุตโตภาโสแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านอื่นๆก็จะมาพร้อมใจกันในวันนั้นด้วยก็ขอเรียนเชิญชวนย้ำนะคะว่าเราพบกันนะคะในวันบูรพาจารย์ในวันอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดบวรนิเวศบางลำพูแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังขาดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันวันอาทิตย์หน้ากับวันบูรพาจารย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเศียรเจ้าขา
0: เจ้าปานเจ้าปาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะแม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำชับทุกหน่วยเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์และดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ภายในเคหสถานงดเดินทางออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไม่เข้าใกล้วัตถุหรือสิ่งของต้องสงสัยและล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์เหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ข้อมูลณเวลา 24:00 นพบเหตุการณ์รวม51เหตุการณ์แบ่งเป็นจังหวัดนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และยะลา18เหตุการณ์โดยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในหลายอำเภออาทิระแงะจะแนะบาเจาะตากใบและสุไหงโกลกเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายขณะที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาเกิดเหตุในหลายพื้นที่เช่นกันแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนก่อนเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 9:00 น.วันนี้เพื่อลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดรวมไปถึงการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามระดับน้ำในแม่น้ำยมเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาน
8: ายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมพร้อมวางแนวทางบริหารจัดการและระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างกล่าวว่าปัจจุบันสถานีต้นน้ำในจังหวัดพะเยาและแพร่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ที่จังหวัดสุโขทัยกำลังรับมือกับปริมาณน้ำที่กำลังจะมาถึงโดยที่สถานี Y14B อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและสถานี Y4 อำเภอเมืองสุโขทัยแนวโน้มยังทรงตัวและปริมาณน้ำไหลผ่านยังต่ำกว่าตลิ่งสำนักงานชลประทานที่4ได้ควบคุมและระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบริเวณบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าประตูระบายน้ำคลอง6บาทลงแม่น้ำยมสายเก่าและผ่านไปลงคลองยมน่านเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัยโดยจะปรับการระบายให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมกำชับใช้แผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
4: กุมติดบ้านก็เป็นกุมที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ค่ะเช้าตรู่แบบนี้เลย 6:10 นโดยประมาณถึง 7:00 นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่ก็จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่าสู่กันฟังค่ะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารด้วยเรื่องของพิธีปล่อยพันปลา 200,000 ตัวลงสู่ลำน้ำแจ่มถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองคมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานโครงการหลวงนอกจากนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้สมัครค่ะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะปรบมือดังๆสำหรับโอท็อปเชียงใหม่ค่ะกวาดรายได้กว่า34ล้านบาทในงานโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนอกจากนี้ค่ะยังมีการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องแล้วก็สำหรับสายหมู่ไม่ควรพลาดกับกิจกรรมหมู่มันตลอดเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของสถานการณ์อุทกกับภัยฝนตกในพื้นที่ของเชียงใหม่และยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะ
9: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะด้วยเรื่องของประสบนิกรชาวเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันปลา 200,000 ตัวลงสู่ลำน้ำแม่แจ่มถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
11: ที่บริเวณลำน้ำแม่แจ่มหมู่ที่7ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพรศักดิ์เศษประมงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงลำน้ำแม่แจ่มจำนวน 200,000ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและปลากาดำซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่อันจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนในระยะยาวกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
8: ไปต่อกันที่องคมนตรีติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่มุ่งยกระดับอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงลงพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่รับฟังผลการดำเนินงานปัจจุบันสถานีส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกร 1,038 รายมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี 2,569 กว่า 63 ล้านบาทพร้อมพัฒนาระบบแหล่งน้ำลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปลรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูป่าและแหล่งน้ำด้วยการติดตามงานในครั้งนี้มุ่งผลักดันการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการพัฒนาอาชีพการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงสอดคล้องกับพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและแนวพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อประชาชนและชุมชนนอกจากนี้ยังตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปลรูปคาเวียร์พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์เฮาส์ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาด้านการประมงบนพื้นที่สูงโดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ศึกษาวิจัยทดลองและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาน้ำเย็นทั้ง2ชนิดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า50ปีจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริด้านการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมูลนิธิโครงการหลวงจึงมุ่งพัฒนาหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงเพื่อแสดงออกถึงความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์พื้นถิ่นรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ประมงบนพื้นที่สูงตลอดจนขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนแผนแม่บทอพสทมุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างเป็นระบบสร้างจิตสำนึกเด็กและเยาวชนสู่ความยั่งยืนเราจะไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงค่ะ
11: นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทอพสทของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานรายปีให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอพสทเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรของเชียงใหม่ให้เป็นไปอย่างมีทิศทางมีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้รับทราบผลการรับสมัครสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น958แห่งโดยมีสถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว837แห่งคงเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกจำนวน121แห่งการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนเห็นถึงความร่วมมือของสถานศึกษาในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกิดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างกำลังคนที่มีความตระหนักและพร้อมร่วมดูแลทรัพยากรของประเทศในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอพสทประจำปีพศ2569และร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการอพสทพศ2571เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดแนวทางและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเกิดการบูรณาการในการสำรวจรวบรวมอนุรักษ์ศึกษาและใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชและทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืนทางนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งขับเคลื่อนโครงการอพสทให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่นการสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แก่เด็กและเยาวชนเพื่อสืบสานพระราชดำริและร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
8: เราจะไปกันที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติทางด้านของนายศิวัฒน์ภิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ประชุมติดตามการดำเนินงานแล้วก็พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมโดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในด้านของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการด้านพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่ง WRB ระยะทางเนี่ย5กิโลเมตรหรือว่าฟันรันค่ะแล้วก็ระยะทาง10กิโลเมตรหรือมินิมาราธอนพร้อมติดตามจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ย 3,357 คนรวมถึงการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งผู้สนใจยังสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งผ่านเว็บไซต์ WRB 12ค่ะได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569เลยค่ะโดยค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป360บาทและผู้มีอายุไม่เกิน18ปี240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อแล้วก็บีฟสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสามารถนำค่าสมัครไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีน้ำใจไทยกู้ภัยอัมพาตระดับจังหวัดค่ะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไปโครงการดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงเป็นดั่งแสงนำใจและแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการดูแลสุขภาพโดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองส่งเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเราจะไปต่อกันที่ผู้ประกอบการโอท็อปเชียงใหม่ค่ะโชว์ศักยภาพสร้างยอดขายทะลุ33ล้านบาทในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเราจะไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
11: นางนิตพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นำผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่จำนวน117รายเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง30การค้าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยตลอดทั้ง9วันได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในวันสุดท้ายของงานสามารถทำยอดขายได้ถึง 5,21,720 บาทส่งผลให้ยอดขายสะสมตลอดการจัดงานรวมทั้งสิ้น 33,587,721 บาทสำหรับสินค้าที่มียอดขายสูงสุดได้แก่ประเภทบูธโซนต่างๆ 1,942,500 บาทและประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย 1,857,292 บาทโดยผู้ประกอบการที่สร้างยอดขายสะสมสูงสุดได้แก่ฮิวไทเฮาส์ทำยอดขายรวม 2,298,000 บาทจากผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปลายไทยเครื่องเงินยอดขาย 1,96,900 บาทจากผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและลาเบเต้ยอดขาย 887,950 บาทจากผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอและเสื้อแจ็คเก็ตนวัตกรรมกลิ่นหอมทั้งนี้ยอดจำหน่ายจากงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความนิยม มและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องด้วยแผนปฏิบัติการต่อยอดศักยภาพเมืองในระดับสากลภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2569ที่โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเมืองพี่เมืองน้องแต่ละแห่งรวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพหลากหลายด้านและมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือเปิดโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้และประสบการณ์ตลอดจนต่อยอดศักยภาพของแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาจังหวัดทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังที่จะนำผลสรุปของการประชุมตลอดจนข้อเสนอแนะในทุกมิติไปจัดทำแผนปฏิบัติการสู่การขับเคลื่อนที่มีเป้าหมายชัดเจนเชื่อมโยงศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกิจกรรมดีๆในช่วงเดือนกันยายนค่ะสำหรับกิจกรรมนี้จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันเดือนกันยายน2569ส่งเสริมท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
11: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมหมู่มันเชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสร้างขวัญกำลังใจเสริมความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามกระแสท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและสายมูควบคู่กับการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนการกระจายรายได้สู่ชุมชนสำหรับกิจกรรมมูมันประจำเดือนกันยายน2569มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งพร้อมกิจกรรมมอบเหรียญโชคดีตามจำนวนพระธาตุที่สักการะโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2569และร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ณวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงกิจกรรมตักบาตรโชติกาซึ่งจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ที่5 12 19และ26กันยายนเวลา 7:00 น.บริเวณหน้าพระธาตุพระเจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้งนี้กิจกรรมมูมันยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและความประทับใจพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
8: แจ้งเตือนกันสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปที่นครย่างกุ้งค่ะทางด้านของสคร.1เชียงใหม่เตือนค่ะระวังเรื่องของอาหารและน้ำด้วยนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปนครย่างกุ้งหลังพบการระบาดของอหิวาตกโรคแนะยึดหลักสุกร้อนสะอาดส่วนผู้ที่เดินทางกลับค่ะหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวนมากหรืออาเจียนให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางทันทีค่ะ แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เตือนผู้ที่กำลังจะเดินทางไปนครย่างกุ้งระมัดระวังอาหารและน้ำหลังพบการระบาดของโรคอุจจาระร่วงหรืออหิวาตกโรคหากไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากหากจำเป็นต้องเดินทางอาจพิจารณารับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน2ครั้งห่างกัน2สัปดาห์และควรดื่มเฉพาะน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ไม่ทราบแหล่งผลิตเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่และยังร้อนงดอาหารดิบอาหารทะเลดิบผักสดผลไม้ที่ปอกทิ้งไว้และอาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำติดตามประกาศของทางการเมียนมาและควรเตรียมผงน้ำตาลเกลือแร่ ORS ไว้ใช้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากเมียนมาขอให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา5วันหากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากอาเจียนกระหายน้ำปากแห้งปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียหรือหน้ามืดให้จิบสารละลายเกลือแร่ORS ตามคำแนะนำบนซองและรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะหรือยาหยุดถ่ายรับประทานเองและควรงดประกอบอาหารให้ผู้อื่นจนกว่าจะได้รับการประเมินจากบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขอหิวาตกโรครักษาได้หากได้รับสารน้ำและการดูแลอย่างรวดเร็วแต่ในรายที่ถ่ายเหลวรุนแรงอาจสูญเสียน้ำจนช็อกและเสียชีวิตได้ขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดดื่มน้ำสะอาดและล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ทั้งนี้จากข้อมูลปัจจุบันกรมควบคุมโรคประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากโรคติดต่อผ่านการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนไม่ติดต่อทางการหายใจหรือการสัมผัสทั่วไปโดยผู้เดินทางไปพื้นที่ระบาดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีการเดินทางระหว่างไทยกับเมียนมาอย่างต่อเนื่องเราจะไปดูกันในเรื่องของฝนฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ค่ะเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่1ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสาร 2. เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่สำคัญ 3. บริหารจัดการน้ำควบคุมกำกับดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันอุทกภัยรวมถึงการกักเก็บไว้ช่วงหน้าแล้ง 4. กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่อง 5. ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง 6. เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 7. หากเกิดสาธารณภัยให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือทันทีทั้งนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงน้ำไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่หรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัด
8: ในช่วงของฤดูฝนยังคงต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะตลอดช่วงของฤดูฝนในปีนี้กันด้วยไปต่อกันที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ค่ะเร่งบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงเตรียมรับฝนหนัก 18-21 สิงหาคม 2569 ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะนายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่แจ้งเตือนเรื่องจะมีฝนตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่18-21สิงหาคม2569ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศปัจจุบันการเพาะปลูกยังคงใช้น้ำฝนเป็นหลักสำหรับน้ำในแม่น้ำปิงยังอยู่ในสถานการณ์ปกติขณะเดียวกันประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่รวมถึงฝายและประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหล่อและประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองมีการเปิดบานประตูระบายน้ำเป็นการพร่องน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางตอนบนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยได้มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงเครื่องสูบน้ำจากชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม62หน่วยงานจำนวน98เครื่องพร้อมนำแผนที่วันแมปมาใช้ในการบูรณาการพร้อมทั้งมีการตรวจสอบอาคารชลประทานในทางระบายน้ำสายหลักจำนวน149แห่งพร้อมใช้งานทั้งหมดตรวจสอบอาคารในแม่น้ำปิงตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ถึงลำพูนพร้อมใช้งาน 100% และได้มีการกำจัดวัชพืชในทางน้ำเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ยังได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำรองรับสถานการณ์เอลนินโญปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดก

0: เรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายสุทธิศักดิ์อยู่สำราญวิศวกรชลประทานชำนาญการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่โดยกรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569พร้อมติดตามระดับน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 394.743 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น75%ของความจุโดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำประมาณ 213.638 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น80.62%ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำประมาณ 181.105 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น68.86%ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียมพื้นที่รองรับน้ำอย่างต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมได้ตรวจสอบอาคารชลประทานทั้งในทางระบายน้ำสายหลักจำนวน149แห่งพร้อมใช้งานทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอาคารในลำน้ำปิงและระบบระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชในทางน้ำแล้วประมาณ 6,840 ตันครอบคลุมพื้นที่954ไร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นตลิงและปรับปรุงระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานยังได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังที่มีพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิงในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน9แห่งได้แก่ลุ่มน้ำฝางบริเวณตำบลสีดงเย็นและตำบลโป่งตำอำเภอชัยปราการลุ่มน้ำฝางบริเวณตำบลแม่งอนและตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางลุ่มน้ำฝางบริเวณตำบลแม่คาวและตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายลุ่มน้ำปิงส่วนที่1บริเวณตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงลุ่มน้ำแตงบริเวณอำเภอแม่แตงลุ่มน้ำแม่ริมบริเวณตำบลแม่สาและตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมลุ่มน้ำแม่ขานตามลำน้ำในพื้นที่อำเภอแม่วางสันป่าตองและอำเภอดอยหล่อลุ่มน้ำแม่กลางบริเวณตำบลศพเตี้ยและตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองและลุ่มน้ำแม่แจ่มตามแนวลำน้ำในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภอฮอทั้งนี้ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน98เครื่องและเครื่องจักรเครื่องมือจำนวน62หน่วยสำหรับเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำสายสำคัญและอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
0: ทางด้านของศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ก็เตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกตลอด24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหากเกิดสถานการณ์ไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
1: นายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และความพร้อมของเจ้าหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้อย่างรวดตลอด24ชั่วโมงโดยที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการดูดล้างและลอกท่อระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังรวมถึงร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน5จุดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่กาดก้อมถนนสีปิงเมืองหมู่บ้านปามสปริงถนนช่างเคียนและเชิงสะพานเมงรายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องหากประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่0839053186และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่0532344444
0: นอกจากการเฝ้าระวังในพื้นที่บ้านเราแล้วค่ะจังหวัดเชียงใหม่ยังส่งอส.จำนวน50นายเข้าพื้นที่จังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายกองเอกรัฐพลนราดิศรผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายกองเอกชัยนรงค์นันตาสายหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนในการส่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดจำนวน50นายพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายออกเดินทางไปยังจังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยก่อนออกเดินทางนายกองเอกชัยนรงค์นันตาสายได้ ล่าวให้โอวาทพร้อมกำชับแนวทางการ

0: ปฏิบัติงานแก่กำลังพลโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญสำหรับการส่งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้จะร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดน่านทั้งการช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาความเดือดร้อนและภารกิจด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐในการระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
1: มาดูเรื่องของความมั่นคงค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำภารกิจด้านความมั่นคงต้องทำงานเชิงรุกในระดับชุมชนสื่อสารให้ถึงผู้นำชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดค่ะนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงแรมดิเอ็มเพลสอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือปลัดจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือผู้ตรวจราชการกรมการปกครองพร้อมด้วยในอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างในอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรและการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบและแนวทางการบูรณาการการทำงานตลอดจนจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านความมั่นคงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเชิงรุกในระดับชุมชนโดยขอให้ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามคัดกรองและเฝ้าระวังบุคคลที่เคยกระทำความผิดหรือผู้ต้องหาคดีร้ายแรงที่กลับคืนเข้าสู่สังคมแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปก่อเหตุซ้ำพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานของฝ่ายปกครองตำรวจผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านเพื่อสร้างกลไกการป้องกันปัญหาความมั่นคงเชิงรุกลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดและร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืนไปกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการเข้มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติการ5มิตินายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใน5มิติประกอบด้วยการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบธุรกิจทรัพย์สินและภาษีการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับพื้นที่การสนับสนุนการรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการข้อมูลและดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกทั้งด้านการป้องกันปราบปรามและช่วยเหลือประชาชนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังพฤติการเสี่ยงทั้งการทุจริตทางทะเบียนการสวมสิทธิ์การใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางผลประโยชน์การประกอบธุรกิจผิดกฎหมายตลอดจนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมกำชับให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนป้องกันความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ด้านการตรวจสอบการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสาขาได้ตรวจสอบนิติบุคคลจำนวน48บริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเข้าข่ายตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีบางกรณีอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อป้องกันการถือครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการใช้บุคคลอื่นถือครองแทนระมัดระวังกันด้วยค่ะในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งก็มีการเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงในหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังตรวจยึดช่อดอกกัญชาจำนวน9หีบห่อจำนวน 17.5 กิโลกรัมค่ะที่พยายามลักลอบส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรนายบุญรอดเขจรานนท์นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่สำนักงานศุลกากรภาค3เปิดเผยว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่บูรณาการความร่วมมือกับท่าอากาศยานเชียงใหม่ทำการตรวจสอบและจับกลุ่มผู้โดยสารชาวอังกฤษจำนวน1รายในขณะเช็คอินสายการบินและนำกระเป๋าไปยังเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องที่4เพื่อโหลดกระเป๋าไปยังใต้ท้องเครื่องปลายทางสหราชอาณาจักรตรวจค้นพบช่อดอกกัญชาบรรจุในถุงสุญญากาศบรรจุในกระเป๋าเดินทาง1ใบจำนวน9หีบห่อน้ำหนักรวม 17.5 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 175,000 บาททั้งนี้การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานพยายามนำออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรตามมาตรา242มาตรา252ประกอบมาตรา166และมาตรา167แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และเป็นความผิดตามมาตรา46ประกอบมาตรา78แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568จังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนอำเภอแม่วางมุ่งพลิกฟื้นผืนป่าที่ถูกไฟไหม้ต่อยอดสู่แหล่งคาร์บอนเครดิตชุมชนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: ที่บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็กหมู่ที่1ตำบลทุ่งปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าตามโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายอำเภอแม่วางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปีตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาพบจุดความร้อนสะสมเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเป็นส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งต้นน้ำตลอดจนคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อเร่งฟื้นฟูป่าที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการร่วมการปลูกต้นไม้จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000 ต้นโดยพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางขี้เหล็กถือเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการจัดทำป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งคาร์บอนเครดิตซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกสร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่ชุมชนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
1: ไปต่อกันที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซะโนเน รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานหรือโครงการคุซะโนเนะโดยได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่างนายฮาราดะมาซารุกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่กับนายอรุณบุญเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดตั้งอยู่บนพื้นที่ดอนห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ30กิโลเมตรและมีประชากรประมาณ 2,500 คนปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดได้ให้บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยใช้รถกู้ภัยที่มีอยู่เดิมนอกจากนี้พื้นที่ตำบลบ้านกาดยังเป็นเส้นทางหลักที่มุ่งสู่ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีผู้คนสัญจรมากมายจึงมักเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้งประกอบกับการเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นแต่รถกู้ภัยที่มีอยู่เพียงคันเดียวในขณะนี้เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังใกล้ครบกำหนดอายุการใช้งานตามมาตรฐานที่รัฐบาลไทยกำหนดดังนั้นการจัดหารถกู้ภัยคันใหม่จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้พิจารณาให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดเป็นงบประมาณมูลค่า 2,510,000 บาทสำหรับการจัดหารถกู้ภัยฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในตำบลบ้านกาดและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคผ่านโครงการคุซะโนเนะต่อไปอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะสำหรับโครงการ The Royal Coffee Journey 12ดอย12เดือนค่ะจังหวัดเชียงใหม่เร่งเดินหน้าโครงการนี้สืบสานพระราชปณิธานพัฒนากาแฟเชียงใหม่ครบวงจรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: นายแพทย์เติมชัยเติมยิ่งยงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน The Royal Coffee Journey 12ดอย12เดือนจากต้นกล้าพระราชทานสู่วิถีกาแฟสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำครอบคลุมเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนจากแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพ12แหล่งการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงกับร้านกาแฟและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยนำเรื่องราวการพระราชทานพันธุ์กาแฟและพัฒนาพื้นที่ปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงมาต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่อย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังมีแผนจัดทำ The Royal Coffee Pavilion ณสวนเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์กาแฟพระราชทานและเป็นศูนย์ข้อมูลกาแฟ12ดอย12เดือนรวมถึงกิจกรรม Coffee Lifestyle การประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟการจัดกิจกรรม Farm Trip และ Business Matching เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆโดยโครงการมีกำหนดดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ถึงเดือนมีนาคม2570โดยมุ่งยกระดับกาแฟเชียงใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างรายได้แก่เกษตรกรและชุมชนพร้อมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกาแฟให้เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีของชุมชนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพด้านการผลิตกาแฟคุณภาพและมีแหล่งปลูกกาแฟที่มีอัตลักษณ์การ ขับเคลื่อนโครงการ The Royal Coffee Journey 12ดอย12เดือนจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากร